0: เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงหรือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน
1: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
3: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
6: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นเรื่องตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
7: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่

0: รับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
2: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเพรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี
3: ้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้ว ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้

0: เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเริงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกากับอีก15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
6: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมาก จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาชนิดแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น 2-1 เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตจุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคขจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนานาโนะวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนาฮาไทยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้โ
0: ดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
8: 1 นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4.
9: ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ5ค่าภาษีประจำปีค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
14: ค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
15: ส ครับสวัสดีครับคุณนภัสสรครับ
14: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธ.ก.ส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธ.ก.ส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
15: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเลยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธ.ก.ส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภัสสรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
14: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
15: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธ.ก.ส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภัสสรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
14: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ย ก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
15: ครับใช่ครับ
14: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติดแต่มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณมาแล้ว แต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
15: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งๆที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่ๆนะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนเนี้ยนะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จ ะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
14: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
15: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า 1. ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
14: ค่ะแน่นอนค่ะทราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธ.ก.ส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
15: ครับในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
14: ก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ 30,000 ล้านบาททางธ.ก.ส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
15: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
14: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
15: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธ.ก.ส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
14: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
15: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
14: เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธ.ก.ส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นด้วยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
19: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้การตรวจสอบก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
18: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนนส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกอและภาคขอของสำนักงานกอพอเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่งประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
20: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพ ที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
3: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
20: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าMOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
21: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
20: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยัง Agri Future 2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยังอากิฟิวเจอร์2026ปีที่2นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
23: และการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเอง
5: เรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์ด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่เขาคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
22: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
7: สวกเองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวกหรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตัวนี้อันหนึ่งคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะฮะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
22: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันมาลีรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
23: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดดังนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำปูน

0: สวัสดีเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนนะเจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนนะเจ้าวันนี้ป้ากันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เจ้าอยู่ใกล้กันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์หรือว่าท่านผู้ว่าป้องของหมู่เฮานะเจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วายครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวละปูนที่รักทุกคนครับ
0: เจ้าก็ดีเจน้องออยนันทพรฟั่นเครือนะเจ้าท่านว่าบอกตอนนี้แนะนำตัวตัวทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็ติดตามได้ทั้งทางสื่อออนไลน์นะเจ้าสวทละปูน FM 95ฝากกดไลค์กดแชร์รายการในเจ้าวันนี้กันตัวนะเจ้าแล้วก็ช่องทางของวิทยุคลื่น FM 95แล้วก็รวมไปถึงช่องทางของสถานีวิทยุในพื้นที่ที่รับสัญญาณออกอากาศรายการกันตุยนะเจ้าทักทายอุจากันเป็นประจำทุกสัปดาห์อุ่นใจอุ่นใจเวลาอันถึงวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยได้ฟังเสียงท่านผู้ว่าคือหลายคนก็บอกว่าเนี่ยรอถ้าฟังท่านผู้ว่ามาเล่าข่าวให้ฟังนะ
1: วันนี้เป็นศุกร์ต้นเดือน
0: ศุกร์ต้นเดือน
1: ศ
0: ุ
1: กร์ต้นเดือนวันนี้วันที่3กรกฎาคมแล้วนะครับก็เผ
0: ื
1: ่อแป๊บเดียวนะครับ
0: เผื่อแป๊บเดียว
1: ก็กลางปีเรียบร้อยแล้วผ่านครึ่งนึงของปีแรกไปแล้วนะครับเรามาสู่ครึ่งหลังของปีนะครับเริ่มกันที่สภาพอากาศก่อนดีไหมครับในเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยทำพยากรณ์อากาศของเดือนนี้เอาเป็นภาพรวมของทั้งเดือนนะครับ
0: เจ้าท่านผู้ว่า
1: บอกว่าในตั้งแต่ครึ่งแรกของเดือนก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงสักกลางเดือนเนี่ยจะมีการ

0: ที่มีฤดูกาลของการเข้าพรรษาเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนไม่มากนักก็สิ่งที่เราเป็นห่วงในเบื้องต้นก็ที่เราได้พูดคุยกับเกษตรกรถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำในการเกษตรนะครับว่าเมื่อฝนทิ้งช่วงเราจะต้องดูแลพืชผลทางการเกษตรอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้คาดการไว้ล่วงหน้าก็เดี๋ยวดูว่าอาจจะเป็นไปตามพยากรณ์นี้หรือไม่นะครับ
1: เจ้าเนาะขอในส่วนของทางจังหวัดละปุนทราบว่าก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำต่างๆเพ
0: ื่อ
1: ประเมินสถานการณ์
0: ตอนนี้แล้วปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำทั้งหมดอยู่ในปริมาณที่เรียกว่าไม่น่าเป็นห่วงนะคร
1: ับ
0: มีการกักเก็บน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็บริหารจัดการหากมีฤดูฝนที่มีฝนตกหนักมาถึงเนี่ยเราจะได้บริหารอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคร
1: ับ แล้วก็เช่นเดียวกันเรื่องของสุขภาพสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ว่ากรุณาเล่าให้ฟังเรื่องการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดละปูนซึ่งก็มีความห่วงใยในสถานการณ์โรคที่มีการแพร่ระบาดกันในระยะนี้เนาะอาจารย์ว่า
0: โรคหูดับใช่มั้ย
1: ที่
0: เตือนกันไข้หูดับที่มากับการรับประทานเนื้อหมูดิบ
1: เจ้า
0: ซึ่งผมพูดไปแล้วใช่มั้ยว่าม
1: ัน
0: อยู่ในเนื้อหมูแต่เราอ่ะนิยมทานทั้งเนื้อหมูดิบและเนื้อควายเนื้อวัวดิบด้วยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื้อมันไม่ได้อยู่ในเนื้อของวัวหรือว่าควาย
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่เป็นไรเรากินเนื้อวัวเนื้อควายแต่เขียงที่ใช้ร่วมกันในการประกอบอาหารเนี่ยก็สามารถเป็นสิ่งที่แพร่เชื้อจากหมูดิบไปยังเนื้อดิบ
1: อื่นๆได
0: ้ดังนั้นการไม่ทานของดิบปลอดภัยที่สุดนะคร
1: ับ แล้วก็รวมไปถึงโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะจ๊ะช่วงนี้เห็นมีรายงานเรื่องของสถานการณ์โควิด19ในสถานศึกษาอย่างก็เริ่มมีการติดเชื้อ
0: เริ่มมีระบาดใช่ไหมคร
1: ับ
0: ผมเองก็น้องออยทักว่าไม่สบาย
1: ไม่สบาย
0: ว่าจริงๆเสียงจะแห้งไปนิดนึงนะครับแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าก็ตรวจละเมื่อเรารู้สึกไม่สบายให้ปลอดภัยที่สุดก็ซื้ออุปกรณ์มาตรวจ
1: เจ้า
0: ทำสวอปเราเรียกว่าอะไรนี
1: ้
0: สวอปแบบเรียกติดปากสมัยโควิดเอาก้านสำลียางเข้าไปนะทำจนคล่องแล้วผมก
1: ็
0: ตรวจไปแล้ว
1: ทำคล่อง
0: ตรวจมาแล้วปรากฏว่าไม่พบโควิดไม่พบไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ก็เพิ่มสบายใจไปแต่คุณหมอก็ดูแลให้ยาแก้ไอหร
1: ือ
0: ว่าระงับอาการระคายคอมาเสียงอาจจะเป็นเพราะว่าใช้เสียงมากก
1: ็
0: เป็นได้นะครับ
1: ขอเดาได้ก่อนเจ้าว่าอาจจะเป็นเพราะว่าท่านผู้ว่าไปเชียร์กีฬาละปูนสัมพันธ์เกมก่อนเจ้าเพราะได้ยินหลายท่านอู้ฟังบอกว่าโอ้โหเนี่ยท่านผู้ว่าป้องปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ดีใจขนาดสำหรับการจัดการแข่งขัน
0: ต้องเรียนอย่างนี้ว่าคงไม่ใช่สาเหตุที่เสียงผมไม่มีเพราะการเชียร์กีฬาหรอกครับเพราะอะไรคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ว่าไม่มีสี
1: ไม่มีสี
0: เขาแบ่งกันเป็น8สีผู้ว่าเป็นกลางนะครับไม่เชียร์ใครเลยแต่เชียร์ทุกสี
1: เชียร์ทุกสี
0: อาจจะเป็นเพราะเชียร์ทุกสีแบบนี้นะฮะ
1: ก
0: ็ส่วนหนึ่งก็วันนั้นก็มีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะครับรวมถึงการประชุมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจที่มาในพื้นที่ด้วยก็เลยมีเรื่องต้องใช้เสียงตลอด
1: ตั้
0: งแต่เช้าจดเย็นนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกีฬา
1: พูดถึงเรื่องกีฬาเจ้าด้านบัวเจ้ากีฬาส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรจังหวัดละปูนหรือตีฮ้องกันว่าละปูนสัมพันธ์เกมเป็นน่าจะเป็นกีฬาที่มีการรวบรวมนะเจ้าส่วนราชการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่มาเข้าร่วมกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของละปูนเลยก็ว่าได
0: ้ไม่ทราบว่า
1: บ่เคยมีจะอี้มาก่อนเลย
0: ถามเนี่ยคำถามเนี่ยไม่เคยมีจริงๆ
1: บ่เคยมีเลย
0: แล้วครั้งก่อนๆเคยจัดมาก่อนหรือไม
1: ่บ่เคยมีเลยเจ้าน
0: ี่เราก็คิดว่าจัดกันมาต่อเนื่องหลายปี
1: เจ้า
0: คือผมเองก็อยู่มาหลายจังหวัดนะครับกีฬาที่ไปร่วมแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจมักจะเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติซึ่งบางจังหวัดก็เป็นเจ้าภาพหมุนเวียนสับเปลี่ยนไป
1: เจ้า
0: ผมอยู่สมัยเป็นรองผู้ว่าระนองก็ไปร่วมที่พัทลุง
1: เจ้า
0: พัทลุงเป็นเจ้าภาพพอมาเป็นรองผู้ว่าที่ราชบุรีราชบุรีเป็นเจ้าภาพเองก
1: ็
0: จะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเลย
1: เจ้าม
0: าแข่งก็จะทำให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาที่สนุกสนานนะครับมีความคึกคืนแต่อันนี้เป็นกีฬาจังหวัด
1: กีฬาจังหวัด
0: ซึ่งไม่ได้มีจังหวัดอื่นๆมาร่วมเนี่ยผมก็แปลกใจว่าทำไมผู้คนล้นหลามขนาดนี้ คือก็งงนะครับว
1: ่
0: า ที่ว่าปราบปลื้มกับความตื่นตาตื่นใจนี่คือความรักความสามัคคีที่แสดงออกให้เห็นผ่านการจัดงานครั้งนี้ครับ
1: เจ้าม
0: ีผู้คนมาร่วมในวันที่27

0: มิถุนายนนะครับวันเสาร์วันนั้นเนี่ยเป็นวันคือเป็นวันคือเขาแข่งกันมาสัก10วันแล้วล่ะ
1: แข่งกันมาล่วงหน้าแล้ว
0: แข่งกันมา10กว่าวันตั้งแต่วันที่10ถึง26นะ16วันนะครับทีนี้พอวันที่27เนี่ยก็จะเป็นพิธีกระบวนพาเลทมีการประกวดกองเชียร์มีการชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลแล้วก็มีการแข่งขันกีฬามหาสนุกตลอดทั้งวันคนมาร่วมเท่าไหร่ทราบไหมครับ
1: 4,000 กว่าคนมั้งอาจารย์ตัวเลขที่ออกมาน
0: ะครับจากทุกๆหน่วยงานไม่รู้จะไล่แล้วเดี๋ยวจะไม่ครบนะแต่แบ่งกันทั้งสิ้นเนี่ยเป็น8สี
1: 8สี
0: เป็น8สีนะครับซึ่งแต่ละหน่วยก็มารวมตัวกันเป็นสีต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วผมแทบจะลืมไปแล้วใครอยู่สีอะไร
1: เจ้า
0: เพราะตอนแรกตอนจบเนี่ยผมก็ประกาศบอกว่าเห็นอยู่สีเดียวเลยคือตอนนี้คือสีของชาวจังหวัดลำปูนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันคือภาพที่ผู้ว่ามองไปยืนเห็นทุกคนยืนเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันเลย
1: สีมัคคา
0: สี
1: สีมัคคาสามัคคี
0: แหมคิด
1: ได้ไง
0: ไม่บอกก่อนเลยนะแหมสีมัคคา
1: สีมัคคา
0: เห็นแต่สีมัคคาซึ่งปรากฏต่อหน้านะครับวันนั้นก็ทุกคนพอเลิกงานแล้วก็สนุกสนานไม่มีสีแล้วครับเฮฮากันแล้วก็แยกย้ายกันผลสรุปของการแข่งขันกีฬาเนี่ยใครได้ถ้วยได้แชมป์คงจะทราบกันไปนะคร
1: ับ
0: แต่ที่เป็นภาพจำเลยก็คือภาพที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจนะครับไม่น่าเชื่อว่าคน 4,000 กว่าคนจะมารวมกันได้ในวันเดียวขนาดนี้นะครับ
1: เจ้า
0: แล้วก็โชคดีที่ผลของการแข่งขันทั้งหมดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงผมก็กลัวว่ากีฬา VIP อ่ะที่เราเรียกกีฬาอาวุโสเนี่ย
1: กีฬาฟุตบอล VIP
0: ผู้หลักผู้ใหญ่ไปเตะแล้วก็เกิดอาการเคล็ดขัดยอกอะไรปรากฏว่าก็ไม่มีหน่วยพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลลำพูนได้เตรียมไว้นะฮะถ้าดูในภาพ
1: นี้ถ้าดูภาพท่านรองโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ลงแข่งขันฟุตบอล
1: เบอร์59
0: คร
1: ับ
0: ก็
1: เจ้า
0: ทีมการแพทย์เนี่ยเขาเตรียมอุปกรณ์ดูแล้วเหมือนกับเราดูฟุตบอลโลกเลยนะ มีชุดเปรสนามมีรถพยาบาลรอไว้มีชุดกู้ชีพกู้ภัยทุกชนิดเลย
1: เจ้า
0: แต่ไม่ได้ใช้นะครับ
1: เจ้า
0: โชคดีที่วันนั้นไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยรุนแรง
1: เจ้า
0: ครับมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น
1: คือทราบว่าท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็คือนโยบายตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในช่วงของการเตรียมการจัดงานอยู่แล้วว่าเรื่องของความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยต้องมาเป็นที่หนึ่งตัวเอง
0: น้องออยทราบไหมครับ
1: พี่
0: น
1: ้
0: องประชาชนที่รับฟังอยู่ผมอยากจะเล่าว่าการจัดงานแบบเนี้ยมันไม่ใช่เพียงเป็นแค่ความสนุกสนานนะครับมันได้แสดงออกถึงศักยภาพหลายๆอย่างของพวกเรานะครับประการแรกเราแบ่งเป็นสีเป็นทีมเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ธรรมดาเท่านั้นเองที่ให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองต้องหาชัยชนะให้กับตัวเองแต่ที่สุดเนี่ยมันไปผ่านอะไรครับผ่านกระบวนพาเลทที่ทุกคนจะต่างจะแสดงอัตลักษณ์ของหน่วยงานตัวเองนะครับหน่วยงานไหนดูแลรับผิดชอบเรื่องไหนก็พยายามเอามาประชาสัมพันธ์อยู่ผ่านการสื่อสารอยู่ในขบวนพาเลทเนี้ยนะครับเดินไปถือป้ายไปรณรงค์เรื่องสิทธิเท่าเทียมของเพศรณรงค์เรื่องสุขภาพร่างกายรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
1: เรื่องของอุบัติเหตุ
0: เรื่องอุบัติเหตุทุกคนก็พยายามจะเอาออกมาสื่อสาร
1: เจ้า
0: อันนี้ผมประการหนึ่งที่ผมชื่นชมนะครับแล้วก็การที่ทุกคนนะครับมาแต่งตัวเสื้อสีเดียวกันไปซ้อมร้องเพลงเพื่อจะมาแข่งกองเชียร
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: แพ้หรือชนะก็ไม่ได้สำคัญอะไรเท่ากับการที่ทุกคนเนี่ยได้ใช้พลังตรงนี้แสดงออกและอย่างหน่วยแพทย์ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยหน่วยแพทย์อาจจะไม่ได้ทำงานหนักคือไม่ได้กู้ชีพกู้ภัยคนที่มีอาการหนักแต่การเตรียมความพร้อมนั่นแหละ
1: สำคัญ
0: หมายความว
1: ่
0: านั่นน่ะคือการซ้อมรบนะครับคือการซ้อมรบก่อนที่จะต้องใช้งานจริงนะครับผมเองเนี่ยก็คุยกับคุณหมอว่าเหมือนกับที่ผมไปเดินขุนตาลน้องออย
1: เจ้าท่านผู้ว่าเจ้า
0: โยงไปนิดนึงว่าหน่วยแพทย์ไปด้วยนะครับ
1: หน่วยแพทย์ไปด้วย
0: แล้วก็แบกอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยเดินไปกับผมเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าผมจะไม่ไหวหรอกนะจริงๆก็คุยกันว่าผมไหวแน่นอน
1: เจ้า
0: แต่คุณหมอบอกว่าเป
1: ็
0: นการซ้อม
1: ด้วย
0: ซ้อมว่าน้ำหนักของอุปกรณ์เท่านี
1: ้
0: เดินเข้าไปในป่าในที่ที่ต้องเดินเข้าไปในเทรลในที่ที่มันไม่ใช่ทางปกติเนี่ยศักยภาพของตัวคุณหมอเองเนี่ยมีประมาณไหนนะครับแล้ววันนั้นก็ได้ช่วย นักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุ
1: เล็กน้อย
0: ไปโดนกิ่งไม้ข่วนเป็นแผลก็มีการปฐมพยาบาลทดสอบกัน
1: เห็นท่านนายแพทย์สาธารณสุขเป็นคนปฐมพยาบาลเองเลย
0: นักท่องเที่ยวสุภาพสตรี2รายนะเขาเซอร์ไพรส์มากนะเขาบอกว่าเขาเดินเนี่ยก็โดนกิ่งไม้ข่วนเล็กๆนิดเดียวเขาไม่อยากเชื่อว่าจะมีแพทย์มาทำแผลให้ด้วยแต่อันนี้ก็คือเราเตรียมพร้อมสำหรับวันใดวันหนึ่งที่เราอาจจะต้องใช้งานเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าผู้บริหารทุกระดับนะครับท่านศาลท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลจังหวัดศาลเยาวชนนะครับท่านอัยการนะครับทุกคนมามีส่วนร่วมหมดนะครับเด็กๆลูกเด็กเล็กแดงผมบอกเลยว่าแม้แต่คนที่เอาผ้าเย็นวิ่งมาส่งให้เนี่ยเขาก็คือกำลังสำคัญของงานนี้นะครับแล้วก็นี่เห็นไหม
1: ท่านนายกเรากาชาดกับท่านรองผู้ว่าแอโรบิกแดน
0: เฉลยว่าไม่ได้ซ้อมนะครับถูกเรียกไปโดยไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็
1: ผู้ช่วยแอปเปิ้ล
0: เอาละครับก็เป็นการทำเรื่องดีๆที่แสดงศักยภาพแล้วก็ผมก็บอกว่าพลังแบบนี้ถ
1: ้
0: ารวมกันได้เราจะใช้มันต่อไปในการพัฒนาจังหวัดลำพูนในบริบทอื่นๆไปด้วยนะครับนอกจากการกีฬาแล้วก็ขอเน้นย้ำไปถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้แข่งขันกีฬาถึงหมดฤดูกาลกีฬาสีไปแล้วเนี่ย
1: เจ้า
0: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องร่วมกัน
1: เจ้า
0: ซึ่งกิจกรรมออกกำลังเดี๋ยวจะมีออกไปเป็นระยะ
1: เจ้าน
0: ะครับทั้งปีจนถึงปลายปีเนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบในรายสัปดาห
1: ์ได้
0: คร
1: ับ
0: เช่นการเต้นแอโรบิก
1: โอ้ตอนนี้กำลังเป็นกระแส
0: นะครับแล้วมีการวันนี้ก็เคาะรายการวิ่งเทรลไป1รายการเดี๋ยววันที่กำหนดแล้วจะมาแจ้งนะครับแต่บอกเลยที่ป่า
1: สักไม่ใช่
0: yes.
1: อ๋อป่าสักที่ท่านว่าเตรียมการไว
0: ้ป่าชุมชนบ้านทรายทองแล้วก็เคาะแล้วว่าจะจัดแน
1: ่
0: ครับแล้วก็ที่อื่นๆอันนี้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าการแข่งขันวิ่งเทรลใดๆก็ตามที่มีผู้จัดขึ้นขออย่างเดียวครับขอให้รายงานจังหวัดนิดนึงขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ขอให้รายงานผ่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ได้ครับหรือรายงานผ่านในอำเภอก็ได้เพื่ออะไรครับ1ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้นำไปลงสู่ปฏิทินกีฬาประจำปีนะครับท่านจัดวันนี้เราจะได้ช่วยประชาสัมพันธ
1: ์
0: ท่านมีบัตรจำหน่ายจะได้มีคนเข้าไปช่วยวิ่งช่วยสนับสนุนงานนี่ก็เป็นประโยชน์ข้อหนึ่งแต่ประโยชน์อีกข้อหนึ่งคืออะไรครับ
1: จังหวั
0: ดจะได้ร่วมกันดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับท่านจัดงานนึงเนี่ยมีผู้มาร่วมวิ่ง300คน500คน 1,000 คนบางงาน 2,000 คนอย่างงานจำฟ้าเนี่ยหลักพันเนี่ยนะครับเราจะได้บริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะรถลาที่จะวิ่งสวนกับนักวิ่งนะครับรวมไปถึงหน่วยพยาบาลที่ผมได้นำเรียนตอนต้นทุกหน่วยก็จะได้มาร่วมเตรียมความพร้อมนะครับขอให้ท่านบอกจังหวัดนิดหนึ่งผ่านอำเภอหรือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะจ๊ะภาคของวัด
0: จะมีโรงเรียนก็มีนะ
1: เ
0: ม
1: ื
0: ่อวันก่อนก็มาขอลายเซ
1: ็
0: นผู้ว่าราชการจังหวัดจะลึกลงถ้วยแต่อย่างเงี้ยผู้ว่าก็จะรู้แล้วก็ลงบันทึกไว้ละแล้วเดี๋ยวจะได้สั่งไปยังพื้นที่ว่าช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้น้องๆด้วย
1: คือไม่ได้ห้ามนะคือท่านจัดได
0: ้ไม่ห้ามไม่ห้ามแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสนับสนุนนะครับเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเป็นนโยบายที่อยากจะให้ตรงเนี้ยทำให้จังหวัดเนี่ยกระจายการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ต่างๆที่จัดวิ่งอยู่แล้วนะครับ
1: เพียงแต่ว่าขอแจ้งนิดนึงจะได้สนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วก็การดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เต็มที่นะเจ้าเรื่องของกีฬาลำพูนสัมพันธ์เกมเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าเพิ่นบอกว่าสถิติสูงสุดที่ผ่านมาเนี่ยคนจะร่วมอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 เต็มที่ละแต่อันนี้คือลำพูนสัมพันธ์เกมเนี่ยเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านผู้ว่าสร้างมาตรฐานไว้สูงมากเลย
0: 4,000 กว่าคน
1: 4,000 กว่าคน
0: ก็เตรียมอาหารนะฮะตอนแรกเตรียม 3,000 กว่าหน่วย
1: เจ้า
0: ไม่พอนะครับสุดท้ายต้องไปสั่งอาหารเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวกลัวผู้เข้าร่วมจะไ
1: ม่มี
0: เสบียงเพียงพอนะครับ
1: เนาะนี่ก็
0: ขอบค
1: ุ
0: ณสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน
1: เจ้าม
0: ีสปอนเซอร์หลายรายเลยที่ส่งอาหารมาช่วยมาดูแลกันนะครับ
1: ปีหน้าจัดใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ผู้ว่าไม่ได้เป็นคนจัดคนเดียวเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปประชุมก
1: ่
0: อนต้องดูความพร้อมของไม่ใช่ว่า 4,000 กว่าคนเขาไปบ่นกันอยู่ว่าเหนื่อยไม่เอาแล้วนะอย่างนี้เราไม่รู้ต้องไปชั่งน้ำหนักดูก่อนนะครับ
1: เนาะนี่ถ้าจะหันว่าในช่วงวันที่27มกราคมที่จัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าไล่ดูฟีดใน Facebook เนี่ยเต็มไปด้วย
0: งานกีฬาก็เป็นความสุขที่เราสะท้อนออกไปจะให้เราให้ภาพความสุขของลำพูนออกไปให้เห็นให้จังหวัดอื่นๆเห็นด้วยนะครับผู้คนก็จะได้ จดจำลำพูนในภาพที่ดีๆนะครับ
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่ามีเรื่องของลำพูนที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะเจ้าเดี๋ยวรอติดตามรับฟังกันในรายการวันนี้นะเจ้ามีการขับเคลื่อนวาระของการแปลงเมืองลำพูนสู่เมืองสร้างสรรค์ลำพูนเมืองเดินได้เดินดีนะอันนี้เดี๋ยวมาเล่าฟังเรื่องของสารกลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าโดยนะเจ้าเดี๋ยวติดตามกันในช่วงของรายการแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นปีกไปที่กิจกรรมสภากาแฟสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนละกันนะเจ้าท่านว่าเจ้า
0: สภากาแฟครั้งล่าสุดเนี่ยมีฝ่ายหน่วยที่เป็นเจ้าภาพนะครับก
1: ็
0: คือทางตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับร่วมกับความมั่นคงก็คือกอรมน.ค
1: ือ
0: ฝ่ายทหารที่เราเรียกร้องผู้ว่าฝ่ายทหารนะครับ
1: กองอำนวยการ
0: รักษาความมั่นคงภายในนะครับแล้วก็ทางกลาโหมก็มีท่านศัสดีจังหวัดนะครับ3หน่วยเนี้ยเขาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดสภากาแฟคือเชิญส่วนราชการไปรับประทานอาหารเช้านะครับพร้อมกับพบปะพูดคุยกันที่บริเวณลานด้านหน้าของที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับ
1: อยู่ติดกับสวท.นี่มัน
0: นี่แหละที่เรานั่งบันทึกเทปอยู่นี่ก็เดินไปถึงนะครับทีนี้ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งที่ผมอยากจะมานำเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังก็คือวันนั้นเนี่ยได้มีกิจกรรมอะไรเขาเรียกว่าอะไรดีทำลาย
1: ท่อไอเสีย
0: นะครับซึ่งได้จากการยึดมาจากมอเตอร์ไซค์นะครับที่แต่ง
1: เขาเรียก
0: ดัดแปลงสภาพแล้วผิดกฎหมายอ
1: ่
0: ะดัดแปลงสภาพแล้วผิดกฎหมายคือทำให้ท่อเนี่ยมีเสียงดังขึ้นทางตำรวจก็กวดขันแล้วก็จับมาโดยตลอดนะครับจับพร้อมกับยึดของกลางไว้ด้วยเนี่ยไอ้เจ้าของกลางซึ่งก็คือท่อที่เรียงรายถ้าใครดูใน Facebook ก็จะเห็นนะครับจำนวนวันนั้น500กว่าท
1: ่
0: อแต่ว่าเคยยึดมาแล้วเนี่ย 2,500 กว่าท่อรวมกันทำลายไปหลายรอบละวันนั้นก็ทำลายให้พวกเราเห็นอีก1รอบนะครับว่ายึดมาแล้วไม่ได้เอาไปหมุนเวียนใช้ที่ไหนนะครับ ไม่ได้ไปส่งต่อร้านไหนทำลายให้เป็นเหล็กเลยแล้วก
1: ็
0: ไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ต่
1: อ
0: นะครับตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่ตำรวจเนี่ยให้ความสำคัญต่อการเคารพกฎหมายในเรื่องมลภาวะทางเสียงด้วยนะครับ
1: เจ้า
0: คือการดัดแปลงท่อไอเสียเนี่ยผิดกฎหมายหลายพระราชบัญญัติเลยพระราชบัญญัติการ
1: เดือ
0: ดเรื่องการจราจรเรื่องเดือดร้อนลำคาญนะครับเรื่องมาตรฐานของทางอุตสาหกรรมก็ผิดนะครับคือไปดัดแปลงสิ่งที่เป็นวัสดุทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ผิดหลายฉบับนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราอยากรณรงค์ก็คือลำพูนเป็นเมืองแห่งความสงบเงียบนะครับแล้วก็การใช้ท่อไอเสียที่มีเสียงดังรบกวนเนี่ยก็จะพูดง่ายทำให้เมืองของเราเนี่ยอาจจะทำสูญเสียอัตลักษณ์บางประการไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ขอให้คะแนน10เต็ม10นะจังหวัดลำพูนผมอยู่เกือบทุกวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียง
1: แ
0: ทบจะไม่ได้ยิน
1: จริงๆ
0: นะครับคือไม่ได้ยินให้ได้ยินอยู่แล้วล่ะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าก็เบื้องหลังส่วนหนึ่งละที่ทำให้การดัดแปลงไม่มีเลยเนี่ยหรือน้อยมากๆเนี่ยก็เพราะว่าตำรวจกวดขันด้วย
1: เจ้า
0: แล้วก็ฝากไปยังผู้ประกอบการที่อยู
1: ่ร้าน
0: มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่ดูแลเรื่องมอเตอร์ไซค์ประดับยนต์นะฮะว่าท่านกรุณาอย่าดัดแปลงสิ่งที่ผิดกฎหมายให้กับยานพาหนะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ดีนะครับก็คือช่วยรักษาความสงบเงียบแบบนี้แล้วก็เป็นการเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรด้วยนะครับ
1: เจ้าแล้วก็แหมส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือผู้ปกครอง
0: ครับ
1: เนาะผู้ปกครองบางทีอยากจะมีรถเครื่องนะเจ้าฮื้อลูกไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือนะเจ้าแต่ว่าในการสนับสนุนฮื้อลูกเนี่ยไปดำเนินการดัดแปลงสภาพรถเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
0: ก็ฝากไปยังผู้ปกครองและคุณครูด้วย
1: คุณครูต
0: อยอาจารย์ที่โรงเรียนหากนักเรียนเอารถไปเดินทางเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยก็ช่วยกันกวดขันเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: เจ้ามีครั้งหนึ่งเห็นมีทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนท่านก็เชิญผู้ปกครองเลยนะเจ้ามารับทราบข้อกล่าวหาตัวเพราะว่าในกรณีที่เป็นเด็กๆเนาะอยู่ในความปกครองแล้วก็มีการแต่งซิ่งแข่งรถในทางอะไรเงี้ยนะเจ้าซึ่งเป็นอันตรายแล้วก็ผู้ปกครองนี่ถือว่ามีความผิดตัวนะเจ้า
0: สำหรับความผิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นร้านแต่งเนี่ยนะครับที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคือสินค้าพวกนี้คือถ้าผิดกฎหมายด้านอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีโทษจำคุกถึง6เดือนนะครับแล้วก็ปรับสูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็อันนี้ก็เป็นโทษที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ ก็ฝากไว้คือทุกวันนี้ลำพูนเราถือว่าสงบเงียบดีละพวกเราช่วยกันรักษาสิ่งดีงามอันนี้ไว้ให้เป็นอัตลักษณ์ของเมืองเราเมืองที่กำลังจะบอกทุกคนว่าลำพูน
1: รับฟัง
0: เป็นเมืองแห่งความเงียบเป็นเมืองที่ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็จะได้ยินแต่เสียงแห่งความสงบสุขนะครับมาแล้วมีความสุขจิตใจสบายนะครับเพราะนั้นก็ช่วยกันดูแลต่อไปนะครับ
1: เจ้าท่านผู้ว่าเจ้าต้องชมไปทางท่านผู้การกับทีมงานของท่านนะเจ้าเดี๋ยวนี้เปิ้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสายตรวจอ่ะเจ้าแล้วก็เวลาเปิ้นขับรถไปตรวจตราตามจุดต่างๆเนี่ยเน
0: า
1: ะถ้าเจอรถแบบนี้เปิ้นโบกโบกจอดเลยแล้วก็มีการเอาคลิปนำมาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียซึ่งสร้างการรับรู้คือ
0: สร้างการรับรู้ป้องปรามสำหรับคนที่คิดจะแต่งก็จะได้ทราบนะครับว่าตำรวจเอาจริงนะครับ
1: เนาะไม่หลุดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสทางโซเชียลมีเดียมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันเจ
0: ้
1: าก็เข้มข้นจริงๆฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดลำพูน
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่จังหวัดลำพูนได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: มีแฟนรายการ
0: ตำรวจภูธรด้วย
1: ว่าเอ๊ะเดี๋ยวท่านผู้ว่าอู้กำเมืองอยู่ก่อเจ้าท่านว่าเจ้าจะบอกท่านผู้ว่าหนึ่งคำตะกี้เห็นในภาพเน
0: า
1: ะก็เอารถบดต่อมากับเจ้าแล้วมันแบนเลยกำเมืองเพราะว่าแบนตั้งแต่เจ้า
0: เอ๊ะผมก็พูดแต่เด็กนะ
1: แบนตั้
0: งแต่นี่นะนี่สสารไม่ไม่
1: อันได้อยู่เน
0: า
1: ะ
0: แบนตั้งแต่ครับนี่แบนตั้งแต่ผมยืนยันเลย
1: อันนี้ได้อยู
0: ่แม่เมื่อกี้กระพริบตาถี่เลยนึกว่า
1: จะพูดอะไร
0: กับผมแล้ว
1: ถ้า
0: ท่านบอกแบนตั้งแต่นี่ไม่ต้องมาบอกเลยเป็นอยู่แล้วครับ
1: ได้อยู
0: ่ครับแบนตั้งแต่เลยอันนี
1: ้แบนตั้งแต่เลยนะเจ้าเนาะอันนี้ถือว่าเป
0: ็
1: น
0: น้องๆเยาวชนนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนช่วยกัน
1: เจ้าร
0: ักษาความสงบเงียบนะครับเวลาที่ขับขี่มอเตอร์ไซค
1: ์
0: แล้วก็ขี่ด้วยความมีวินัยด้วยนะครับ
1: เจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเนาะในชีวิตและทรัพย์สินนะเจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเลยนะเจ้าซึ่งเรื่องของอุบัติเหตุนี่ก็เป็นวาระสำคัญของทางจังหวัดที่ท่านผู้ว่าก็ลงนามในวาระไปว่าต้องขับเคลื่อน
0: ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็น1ใน9
1: วาระ
0: สำคัญที่จังหวัดขับเคลื่อนอยู่นะคร
1: ับเจ้าเนาะเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนี่ลวดไปเห็นวันก่อนท่านผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของโครงการแปลงทางข้ามทางรถไฟนะเจ้าจริงๆเรื่องของทางรถไฟเนี่ยท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนกรณีที่เกิดอุโมงค์รถไฟขุนตานดินสไลด์ลงมาเมื่อวานเจ้าว่าจะต้องมีการกวดขันในส่วนของทางข้ามทางรถไฟที่อยู่ในพื้นที่นะเจ้าซึ่งมีเป็นร้อยจุดใช่ครับในพื้นที่ละปูนเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งจุด
0: ในบรรดาทางข้ามทางรถไฟซึ่งมีอยู่มากมายเนี่ยวันนั้นในการประชุมเนี่ยไม่ได้เอารายละเอียดมาบอกนะว่ากี่จุดจุดเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นที่ดูแลเนี่ยเข้าไปกวดขันละและเข้าไปดูเรื่องความปลอดภัยต่างๆแต่ในบรรดาทั้งหมดมีอยู่จุดหนึ่งครับซึ่งถือเป็นจุดใหญ่มากๆนะครับคือที่บริเวณเหมืองง่าท่าจักแยกตรงแยกเขาเรียกถนนที่จุดตัดทางรถไฟอะนะครับที่ไม่รู้จะเรียกว่ากี่แยกดีตรงนั้นน้องออยช่วยบอกทีเถอะว่ากี่แยก
1: เอาง่ายๆตัดที่แยกสยามป้านห้องอะไรอย่างก็นิยมพาณิชย์ที่ใกล้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตัดแยกเหมืองง่านะเจ้าตรงนั้นเนาะตรงนั้นก็จะหันว่ามีทั้งเส้นทางเรียบทางรถไฟเป็นคู่ขนานนะเจ้าแล้วก็ทางรถไฟอยู่ตั้งกลางม
0: ั้
1: งเจ้าแล้วก็มีทางเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองที่ตัดข้ามเข้าไปตั้งซื่อไปตั้งโรงพยาบาล
0: เอาเป็นว่าคิดว่าพูดกันอยู่อย่างเงี้ยต่อให้ไม่เห็นภาพทุกคนรู้กันท
1: ุ
0: กคนรู้กันว่าแยกไหนแล้วเมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะผ่านแยกดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังแหละนี่เป็นธรรมชาติว่าตรงเนี้ยเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็เพิ่มความระมัดระวัง
1: ไปถูกไหมเลี้ยวถูกไหม
0: ซึ่งความระมัดระวังดังกล่าวเนี่ยผมถือว่าดีนะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าไม่เพียงพอไงระบบกายภาพที่ทางเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องรัดกลุ่มด้วยนะครับผมจะอย่างนี้ครับน้องออนคือตรงเนี้ยเนื่องจากมันเป็นจุดใหญ
1: ่
0: แล้วก็จากสถิตินะครับที่มีการใช้ระบบ AI ก็ไม่ใช่ AI มันมีบันทึกอยู่ในแอปพลิเคชัน
1: มันมีกล้องวงจรปิด
0: ที่เขาไปบันทึกไว้ระดับประเทศอ่ะแล้วดูว่าจังหวัดลำพูนมีแยกไหนบ้างเนี่ยแยกไหนเกิดอุบัติเหตุมากครั้งที่สุดแยกนี้แหละครับเขาจะมีสถิติบอกมาว่าตรงนี้สูงที่สุดนะครับ
1: อาจจะไม่ได้อุบัติเหตุร้ายแรงแต่ว่าอาจจะ
0: มีบ่อยๆมีเกิดขึ้นบ่อย
1: ๆ
0: เบาบ้างแรงบ้าง
1: แต่ว่า
0: เนื่องจากมันไม่ได้แรงทุกครั้งเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นข่าวทุกวันแต่ว่ามันมีข่าวประจำวันเนี่ยโด ดยที่เราไม่รับทราบเนี่ยอีกมากมาย
1: เ
0: ฉี่ยวชนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมาก
1: นะอันนี้แยกนี้ในภาพท่านผู้ชมทาง Facebook Live จะหันภาพอยู่ตอนนี้นะครับ
0: มันมากกว่า5แยกมันตัดไปตัดมา ทีนี้เนี่ยโครงการเนี่ยนะครับผมพูดให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลร่วมกันว่
1: า
0: ทางแขวงทางหลวงเนี่ยคือเนื่องจากโครงการเนี่ยมันถูกผ่านกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ผ่านกระบวนการของงบประมาณเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
1: เจ้าท่านว่า
0: ไม่ใช่เป็นผลงานของผมแต่ประการใดว่าลงไปแล้วมีงบเข้ามาไม่ใช่นะครับเป็นโครงการที่ถูกจัดวางการของงบประมาณในปี2571ไว้เรียบร้อยแล้ว มีมูลค่าการก่อสร้างพอสมควร
1: เจ้า
0: น่าจะถึง400ล้านบาท
1: ด้วยซ้ำ
0: เป็นโครงการใหญ่เลยครับมีถนนยกระดับซึ่งอันนี้เป็นงบที่ทางกรมทางหลวงเขาดำเนินการนะไม่ได้เป็นงบที่ผ่านจังหวัดโดยตรงนะครับแต่ผมลงไปเพราะอะไรครับก็ผมเห็นว่ากว่างบจะมาปี71ถ้าสร้างปี71อาจจะได้ใช้จริง
1: 73 74
0: 73แล้วแต่เวลาที่แต่ถึงวันนั้นเราก็คงจะต้องรักษากำหนดการสร้างให้อยู่ภายในสัญญาอ
1: ัน
0: นั้นอีกเรื่องนึงแต่เอาวันนี้จนถึง71ก็แล้วกันนี่ปี69ใช่ไหมครับ70ทั้งปี
1: 70
0: หรือ71เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้
1: ตอนไหนก็ยัง
0: เอาว
1: ่
0: า2ปีเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกผมเป็นห่วงนี่สาเหตุหลักที่ลงไป1เราทราบแล้วว่าเดี๋ยวมีงบไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่อจะให้ได้มาซึ่งงบละนะครับงบถูกวางไว้เรียงไว้เรียบร้อยละแต่ระหว่างนี้ผมนะครับในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ลงไปคุยกับท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนั้นก็มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่านะครับแล้วก็มีใครบ้างอ่ะแขวงทางหลวงชนบทนะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: โยธา
0: ธิการและผังเมืองนะครับแล้วก็มีการรถไฟการรถไฟนะครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนกลุ่มที่ให้ความสนใจสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆอีกหลายท่านผมเอ่ยนามไม่หมดขออภัยไว้เบื้องต้นด้วยตำรวจก็มาด้วยนะครับก็เพื่อที่จะไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรในทางปฏิบัติในแต่ละวันบ้างตอนนี้อาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ผมจะมานั่งเล่านะแต่ผมเอาไปใส่ในวาระการติดตามความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งประชุมทุกเดือนเนี่ยเป็นวาระติดตามเลยว่ามียอดสถิติเกิดอุบัติเหตุอีกไหมเกิดเท่าไหร่และผลของอุบัติเหตุเกิดจากความบกพร่องอะไรในทางกายภาพที่เราแก้ไขได้โดยด่วนนะครับเช่นถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะต้องเพิ่มสัญญาณไฟประการใดนะครับทางที่มันจะต้องหยุดเนี่ยม
1: ัน
0: มีป้ายบอกชัดหรือยังนะครับหรือบนพื้นถนนเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยบนจุดที่จะต้องหยุดมันมีลักษณะทางกายภาพเตือนไห
1: ม
0: บางที่มันจะมีเนินสะดุดบางที่มี
1: ล
0: ูกระนาดเล็ก
1: ๆ
0: เพื่อจะให้ชะลออย
1: ่
0: างเนี้ยจะถ้าเราเพิ่มเติมได้หรือไม่2ปีเนี้ยผมไม่ได้สั่งการในทันทีแต่ขอให้ไปประเมินนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยที่ประชุมเห็นด้วยกับมตินี้ว่าต้องดูแลใกล้ชิดในอีก2ปีนี
1: ้
0: ก่อนที่การก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งผมเรียนให้ทราบไปแล้วเนี่ยจะมาถึงเนี่ยเราก็จะให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยที่สุด
1: การก่อสร้างที่ท่านผู้ว่าอู้ถึงนี้หมายถึงว่าเปิ้นจะมีทางข้ามเลยไหมทางรถยกระดับเพื่อข้ามทางรถไฟไปเลย
0: ต้องเอาแผนที่มาพูดมันข้ามเลยครับข้ามเลยทีนี้พอข้ามเสร็จปุ๊บมันจะมีรายละเอียดเยอะมากรถที่เคยจะต้องเลี้ยวขวาอาจจะต้องลอดใต้สะพานยูเทิร์นแทนมันจะต้องมีแยกเพิ่มขึ้นมีกระบวนการที่บริหารจัดการเพิ่มเติมพอสมควรมันเป็นงานวิศวกรรมทางการจราจรที่ใหญ่พอสมควร
1: เจ้า
0: แต่มันคุ้มค่านะครับสำหรับแยกที่มีความเสี่ยงสูงๆขนาดนี
1: ้
0: ต้องใช้ระบบวิศวกรรมที่รอบครอบรัดกุม
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วอาจจะรวมไปถึงความไม่สะดวกบางประการที่มีเกิดขึ้นสำหรับบางคนเช่นคนเคยข้ามตรงนี้อาจจะต้องไปยูเทิร์นไกลหน่อยอะไรเงี้ยมันเรื่องปกติครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลให้ระเบียบข้อนี้มันผ่านพ้นไปได้นะครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงปี2571ที่จะมีการก่อสร้างโครงการเนี่ยก็คงจะมีขั้นตอนของการที่จะรับฟัง
0: อ๋อแน่นอนจะต้องมีการลงพื้นที่นะครับไปรับฟังความคิดเห็นนะครับไปดูแลว่าสิ่งที่ทางวิศวกรออกแบบเนี่ยมี
1: ผล
0: ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
1: พี่น้องชาวบ้านที่ปกติใช้รถใช้ถนนเส้นทางเนี้ยมีผลอย่างไรกับท่านพ้องไอ้นะท่านเห็นควรว่าควรจะปรับยังได้อันนี้เพิ่งจะมีขั้นตอนของการ
0: แต่เท่าที่เห็นเนี่ย 80-90% ของจำนวนรถปลอดภัยขึ้นแน่นอน
1: เจ้า
0: 80-90% คือแทนที่จะต้องมารอให้คนอื่นหยุดชะลอให้ตัวเองเนี่ยคนที่ยกระดับไปเนี่ยซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นคันเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ในวันหนึ่งวันนี้เขาระบุเป็นเท่าไหร่ผมจำยอดไม่ได้นะหลายพันคันก็ไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุละไม่มีรถตัดหน้าละยก
1: เพราะน
0: ี่
1: ม
0: ัน
1: ใจเชื่อมมาตั้งแต่ถนนสายหลักที่แยกเหมืองง่าแล้วจ้าถ้าเอาเข้า
0: เป็นทางหลวง
1: 1136ตั้งแต่ฟิโตเลนะเจ้าเลี้ยวเข้ามาในแยกเหมืองง่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีทางยกระดับเพื่อข้ามฝั่งไปถึงของถนนเลี่ยงเมือง
0: ถ้าอยากเห็นภาพของการจราจรนี้ไปดูใน
1: รายละเอียดเพิ่มเติม
0: ของประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้ที่ลงเอาไว้เป็นแผนผังตรงนี้นะครับ
1: เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมโครงการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2571แต่ด้วยความห่วงใยของท่านผู้ว่าอีก2ปีก่อนที่จะไปถึง71เนี่ยมันต้อง
0: เราต้องดูแลกันทุกวัน
1: ต้องดูแลกัน
0: อย่างน
1: ี้
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็เตือนสติไปยังทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนว่าอาวุธสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยเกาะกำบังอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดคือความมีสติและความไม่ประมาท
1: อ
0: ันนี้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าไม่ว่ากายภาพเขาจะจัดทำไว้ดีแค่ไหนเนี่ยเราต้องมีสติเป็นหลักข้อที่หนึ่งก่อนนะครับส่วนเรื่องที่จะพัฒนาระบบกายภาพให้ดีขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่เราจะช่วยดูแลอยู่แล้ว
1: เจ้าท่านผู้ว่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็คือคำแนะนำไว้เรื่องของทฤษฎีสวิตช์ชีตเมื่อก่อนที่ท่านมาอู้ในรายการดิจิทัลใช่จำได้ไปเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ไปเล่าให้ลูกบ่าวฟังลูกชายปกติตื่นสายแล้วท่านผู้ว่าเจ้ากว่าจะตื่นแล้วกว่าจะไปโรงเรียนแล้วก็เฮงโอ้ยสแกนนิ้วไม่ทันต้องภายในเวลาเท่านี้เท่านั้นพอเล่าทฤษฎีคือฟังบอกเนี่ยท่านผู้ว่าเล่าให้แม่ฟังมาแบบนี้เดี๋ยวนี้ตื่นเช้าขึ้น
0: การตื่นเช้าขึ้นเนี่ยลดอุบัติเหตุยังไงทราบไหมครับการที่เราไม่ต้องเร่งรีบการที่เราไม่ต้องเร่งรีบเขาบอกว่ากฎของฝรั่งเขาบอกว่างานสำคัญให้ไปก่อนครึ่งชั่วโมง
1: เจ้าน
0: ะการสำคัญนะ
1: วงเล็บ
0: นะแต่ถ้าผู้ว่าไปเปิดงานผู้ว่าไปตรงนะครับสังเกตไม่ไปก่อนเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ากำหนดการ
0: ไปก่อนแล้วเดือดร้อนคนอื่นอันนี้ต้องผมรู้ตัวเองนะ
1: เจ้า
0: บอก6โมงผู้ว่ามาซะ5โมงครึ่งเนี่ยทุกคนไม่ยังบอกยัง
1: เตรียม
0: ท
1: ี
0: ไม่เสร็จเลยอันนี้ผู้ว่าก็ตรงไปแต่ถ้าผมไปงานที่ต้องไปร่วมเช่นที่ไปประชุมที่กรุงเทพไปทำเนียบรัฐบาล
1: นายกรัฐมนตรี
0: ผมจะไปก่อนครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงได้ซ้ำสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วการไปก่อนเนี่ยทำให้เราไม่ตื่นเต้นจนเกินไปนักอันนี้ใช้กับการสอบก็ได้นะนักเรียนน่ะไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเนี่ยไม่ตื่นเต้นเกินไปนัก
1: สบายใจแล้ว
0: จะไปต้องไปนำเสนองานให้อาจารย์ก็สบายๆไม่ต้องรีบและตรงเนี้ยเวลาเราขับรถหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องเร่งอุบัติเหตุก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับ
1: เจ้าเนาะนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านดีจอยกับเล่าคือท่านผู้ฟังนะเจ้าเนี่ยคือท่านผู้ว่าแนะนำไว้ในรายการเนาะนี่คือเป็นการขับเคลื่อนนะเจ้าวาระแห่งวาระหนึ่งของทางจังหวัดที่ท่านผู้ว่าประกาศไว้9วาระสำคัญของทางจังหวัด
0: คือความปลอดภัยบนท้องถนน
1: เจ้าไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์นะท่านผู้ว่าแบบวงเล็บมาเลยบอกเรื่องนี้อยากเล่าให้ฟังมากเลยเป็นโครงการที่แหมน่าจะตรงใจเพราะท่านว่ามาถึงช่วงแรกๆที่ลำพูนเนี่ยจำได้ท่านก็เดินลำพูนเดินได้เดินดีแล้วท่านไปพิสูจน์มาแล้วว่าท่านเดินในลำพูนแล้วท่านรู้สึกยังไงมาแล้ว
0: อย่างนี้ดีกว่า
1: เจ้า
0: เอาแบบยังไม่มีโครงการลำพูน
1: เดินได้
0: เดินดีเอาแบบดิบๆเลยว่าผมมาเหยียบลำพูนครั้งแรกเนี่ยเชื่อไหมทุกเช้าตอนนั้นยิ่งโนเนมเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้จักปิยพงษ์นะตอนนี้ยากขึ้นแล้วเพราะว่าเดินลำบากแล้วแต่ว่าตอนที่ตอนนั้นเดินสามารถจูงสุนัขไอ้โบโบเดินได้คนเดียวแล้วไม่มีใครรู
1: ้ไปแวะใส่บาตรกับท่านนายกเผ่ากาชาติ
0: แล้วก็เดินไปเดินมาแต่มีหลวงพ่อองค์นึงรับบาตรแล้วบอกว่านี่ใช่รองผู้ว่าที่มาใหม่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผู้ว่านะครับก็บรรยากาศที่เดินตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยเมืองลำพูนเนี่ยสุนทรีมากนะแล้วผมมาในช่วงเดือนพฤศจิกาจำได้ว่าผมมาถึง17พฤศจิกาแล้วก็ช่วงต้นธันวาปีที่ผ่านมาเนี่ย12องศาเท่านั้นเองตอนเช้า
1: เป็นช่วงงานฤดูหนาวพอด
0: ีใช่ใช่ครับอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็รถลาเช้าๆน้อย
1: เช้า
0: เนี่ยแบบเดินไม่ต้องกังวลเลยเดินไปแวะซื้อของหาของกินนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยวันนั้นวันจำได้ว่า มีหลายบริบทนะผมเดินหลายวันเนี่ยไปเดินแวะดูร้านหนังสือเก่าที่เคยเล่าจำได้ไหม
1: เซลฟี่
0: ลำพูนบรรณาคารไม่นี่ไม่ได้ไปอุดหนุนนานแล้วเนี่ยต้องเข้าไปใหม่นะครับซึ่งเป็นร้านในดวงใจผมจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็
1: สนามกีฬา
0: สนามกีฬาอบจนะครับเดินไปเลยนะครับจากบ้านเนี่ยไม่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าจวนนะ
1: ตอนนั้นอยู่บ้านพัก
0: ใช่ตอนนั้นอยู่ตรงบ้านพักตรงติดกับไอ
1: ธนาคาร
0: เกาหลีอ่ะศูนย์คริสจักรของเกาหลีนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ท่านรองเบญจวรรณท่านอยู่ก็บรรยากาศดีความทรงจำตรงนั้นเนี่ยคิดเลยว่าแหมเดี๋ยวถ้าขับเคลื่อนได้นะต้องผลักดันให้เป็นเมืองเดินได
1: ้
0: คิดในใจเลย
1: เจ้า
0: ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ไปได้ฟังแนวคิดของอาจารย์ท่านหนึ่งที่กรุงเทพมหานครไปเข้าอบรมหลักสูตรสมาร์ทซิตี้นะครับ
1: เจ้า
0: เขาก็เชิญรองศาสตราจารย์ดร.นิลมนเสรีสกุลนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็พูดเรื่องตอนนั้นน่ะพูดถึงกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพเนี่ยอาจารย์นิลมนเนี่ยท่านไปช่วยกับผู้ว่ากทม.
1: ผู้ว่าชัชชาติ
0: ว่าชัชชาติว่าจะทำให้เป็นเมืองเดินได้เนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คืออาจารย์
1: คือคนนี้เลย
0: ใช่ครับมีเป็นคนวางไอเดียแล้วก
1: ็
0: กำหนดพื้นที่ต่างๆ
1: เจ้า
0: ผมฟังแล้วผมก็นั่งคิดถึงแต่ลำพูนจนกระทั่งอาจารย์เขาบรรยายเสร็จเนี่ยผมเดินไปเชิญมาที่ลำพูนบอกว่าอาจารย์ช่วยมาเป็นวิทยากรให้ชาวลำพูนเนี่ยแต่มันอะไรต่ออะไรมันประจวบเหมาะยังไงรู้ไหมประการแรกเลยอาจารย์นิลมนเคยมาลำพูนแล้ว
1: อ้าว
0: แล้วเคยทำแผนนี้ให้กับลำพูนแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการคุยกับเทศบาลเมืองลำพูน
1: เจ้า
0: โกบุญเนี่ยแหละ
1: โกบุญ
0: แล้วก็โกบุญก็ขับเคลื่อนไว้ในระดับนึง
1: ในระดับนึง
0: พอผมเนี่ยซึ่งเขาหายไป2ปีเนี่ยนะ
1: เจ้า
0: ผมก็ไปเชิญแต่อาจารย์นิลมนไม่ได้บอกนะว่าเคยมานะตอนนั้นไม่ได้ผมไม่รู้อะไรเลยนะ
1: เจ้า
0: ก็อาจารย์นิลมนบอกได้ค่ะเดี๋ยวจะมาช่วยแต่ต้องขออนุญาตคณะบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็คืออาจารย์รองศาสตราผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธทรัพย์สุขนะท่านคณะบดีคณะสถาปัตย
1: ์
0: ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของอาจารย์นิลมนผมก็เนื่องจากผมรู้จักกับคณะบดีผมก็เลยพูดด้วยวาจาผมจะขออนุญาตเชิญอาจารย์นิลมนมาบรรยายเรื่อง Walkable City นะครับหรือเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยอาจารย์คณะบดีก็บอกว่าอนุญาตแต่ขอไปด้วย ก็เลยกลายเป็นว่าท่านคณะบดีมาด้วยเมื่อวานแล้วก็มานั่งเสวนากัน
1: นี่ไงคือคนนี้มากกว่าเจ้า
0: อาจารย์นิลมนที่กำลังบรรยาย
1: ท่านนี้เลย
0: ไปดูได้ในภาพข่าวเมื่อวานนี้นะครับมีวันศุกร์นะนี่เราออกอากาศวันศุกร
1: ์
0: เมื่อวันพุธนะครับก็มีภาคเอกชนมากันจำนวนมาก
1: เจ้า
0: ผมเน้นคำว่าภาคเอกชนเพราะอะไรครับผมคิดว่างานแบบเนี้ยจะต้องฝังความคิดทั้งหมดเนี่ยให้มันระเบิดออกจากความคิดของเจ้าของเมืองไม่ใช่ผู้ว่าไม่ใช่หัวหน้าส่วน
1: เจ้า
0: ของเมืองและผู้นำท้องถิ่น
1: คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ
0: ใช่ผู้ว่าอาจจะถูกย้ายสลับสับเปลี่ยนแต่ความคิดนี้ถ้าดีจริง
1: จะ
0: ต้องอยู่ในยุทธศาสตร์เมืองซึ่งเมื่อวานนี้ถูกฝังไว้ในยุทธศาสตร์เมืองแล้วนะครับยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูนปี71ถึง75มีการเขียนแล้วว่าจะขับเคลื่อนลำพูนสู่เมืองเดินได
1: ้
0: คำว่าเมืองเดินได้ให้นึกภาพเมืองระดับโลกทั้งหมดนะครับ
1: เจ้า
0: เมืองไหนก็ได้ครับน้องออยเวลาพวกเราชอบซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวผมไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกมานานแล้วนะแต่ไม่รู้ใครไปเที่ยวบ้างอ่ะ
1: ต้องเดิน
0: อ
1: ่ะ
0: ถามว่าไปทำอะไร
1: ก็ไปเดินดูบ้านเมืองเขา
0: บางคนไปญี่ปุ่นไปอะไรเนี่ยก็ไปเดิน
1: อยู่เมืองไทยไม่เดินนะ
0: ไปเมืองจีนไปเดิน
1: ไปเดิน
0: เดินให้ไหลเขาให้เดินเท่าไหร่ก็เดินจอดรถแล้วก็เดินกันจนเหนื่อยทั้งวันอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมีความสุขเพราะว่าเมืองเขาเอื้อให้เดินไงครับนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็พัฒนาจุดนี้ไปได้เยอะพอสมควรผมซึ่งเป็นคนกรุงเทพมากกว่าครึ่งชีวิตเนี่ยนะแต่มาทำงานเป็นรองผู้ว่ามา 5-6 ปีแล้วมาเป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยกลับไปกรุงเทพแต่ละปีเนี่ยจะพบว่ากรุงเทพเปลี่ยนไปทุกครั้งเลยเพราะกรุงเทพเดินได้มากขึ้น
1: เดินได้มากขึ
0: ้
1: น
0: แล้วผมลงจากลาดพร้าวผมอยากจะเดินไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยผมไม่ต้องเอารถออกละแถมยังมีการเชื่อมโดยรถไฟฟ้ารถใต้ดินช่วยกันนะครับ
1: รถจักรยาน
0: ใช่ทีนี้เมืองลำพูนของเราบ้างผมก็มามองว่าถ้าลำพูนเดินได้อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับเขาบอกว่าการที่เมืองเดินได้เนี่ยสิ่งแรกที่จะได้รับคือความสุขของคนในเมืองความสุขไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับ ความสุขของพวกเราเองที่เราจะไปซื้อของในจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องจอดรถหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ซื้อเลย
1: ไม่ต้อง
0: ไม่จำเป็นเราอาจจะจอดรถในจุดที่เหมาะสม
1: แล้วเดินมา
0: เดินสักนิดนึง100เมตร200เมตรดีไหมครับ
1: ดี
0: รถก็จะไม่แหม่อะนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมทำคนเดียวไม่ได้
1: เจ้า
0: ผมจะคิดฝันยังไงก็ไม่ได้
1: เจ้า
0: แต่ต้องให้เจ้าของเมืองเนี่ยบอกว่าช่วยกันร้านค้าร้านรวงขายดีขึ้นไหมถ้านึกภาพว่าถ้านึกภาพว่าใครก็มาเดินมาซื้อได้ไม่ต้องเอารถมาจอด
1: คือถ้าขับรถปุ๊บมันก็ผ่านไปฟิว
0: สมมุติน้องออยจอดรถซื้อก๋วยเตี๋ยว1ถุงเนี่ย
1: เจ้า
0: แล้วถ้าคนจะซื้อก๋วยเตี๋ยว10ถุงมีรถ10คันเนี่ยกว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวได้10ถุงเนี่ยแต่ถ้าทุกคนเนี่ยจอดรถแล้วสามารถเดินเล่นเดินซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ได้แล้วซื้อขนมร้านข้างๆคนจะกวักไขว่เต็มไปหมดเลย
1: เจ้า
0: แล้วคนที่ไม่มีรถอีกจำนวนหนึ่งนะครับแล้วความปลอดภัยล่ะ อันนี้เป็นจินตนาการที่คนที่วางแผนเนี่ยเมื่อวานเราคุยกันแล้วก็มีภาพจำลองให้เห็นว่าเอ๊ะถนนอินทยงยศนะครับถนนจำชื่อไม่ได้ตัดขวางอินทยงยศ
1: ถนนรถแก้
0: วแล้วมีอีกถนนหลายถนนเลย
1: เจ้า
0: เรื่อง
1: สี่บุญเรือง
0: ทุกเอาไปด้วยในคูเมืองทั้งหมด
1: เจ้า
0: เขาก็พล็อตมาหมดจริงๆมันมีผังมาละผมก็บอกภาพมันเริ่มเห็นละแล้วเขาเขียนมานานแล้วไม่ได้มาเขียนเมื่อวานนะเขียนมา 2-3 ปีแล้ว
1: ใช่ผมก็บอกว่าสักระยะหนึ่งแล้วมันเงียบไปเหมือนท่านผู้ว่า
0: แล้วถ้ามันจะเดินให้ยุทธศาสตร์นี้เป็นจริงมันต้องทำอะไรบ้าง
1: เจ้า
0: เทศบาลทำอะไรก็ต้องดูหน้าที
1: ่
0: นะครับใครจะต้องดูแลกำกับเรื่องไหนก็ไปดูกันผมทำอะไรรู้ไหมผมก็ต้องชวนทุกคนเดินสิผมก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันในวันที่โคมแสนดวงได้ห้อยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝนก็ไม่มีละผมจะเดินกับทุกท่านอาจจะมีจำลองแผนที่หนึ่งเดินไปตรงไหนก็มีคนส่งมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เคาะออกมาเท่านั้นเองแล้วถ้าเดินไปเนี่ยใครจะเดินกับผมบ้าง
1: เจ้า
0: ก็เดินหัวหน้าส่วนจะเดินประชาชนจะเดินถ้าผมเดินได้อย่างดีและปลอดภัยเนี่ยทุกคนเดินตามได้ข้ามถนนตรงนี้นะตรงนี้มีทางข้ามหรือยังถ้าไม่มีหน้าที่ใครจะต้องไปทาสีทางข้าม
1: เจ้า
0: และคนที่ขับรถต้องทำหน้าที่อะไรเรื่องเหล่านี้มันต้องเป็นยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์ที่ทุกคนร่วมกันซึ่งถ้าลำพูนเดินได้ทั้งเมืองนะครับเราไม่ต้องเชิญนักท่องเที่ยวเลย
1: มาเอง
0: ไม่ต้องเชิญเลยครับทุกคนก็อยากมาเดิน
1: เจ้า
0: เพราะตัวเมืองลำพูนเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อยู่แล้วครับแล้วจริงๆศักยภาพของเมืองเนี่ยเขาวางแผนไว้เดินอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ทุกวันนี้เราหลงลืมแล้วเราไปให้ความสำคัญกับรถมากเกินไป
1: ใช่คือเหมือนคนเดินเนี่ยกลายเป็นคนที่แปลกๆเดินไปไหนเนี่ย
0: ทีนี้ถ้าเราบอกว่านี่คือเมืองของคนเดินเนี่ยพอจ้าเอ๋กันบนถนนรถกับคนเดินต้องหยุดให้ใครใครต้องหยุดให้ใคร
1: รถต้องหยุดให้คนนะ
0: ทีนี้นี่คือหลักสากลใช่ไหมครับก็เราก็จะได้ปรับพฤติกรรมเหล่านี้ร่วมกันอันนี้แหละครับเมื่อวานเนี้ยสิ่งที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยมันถูกแตกแยกเป็นบริบทต่างๆเต็มไปหมดเลย
1: เจ้า
0: คุยกันแล้วก็เราคงไม่ได้จบแค่การสัมมนาเมื่อวาน
1: เ
0: ราถูกวางไว้ในยุทธศาสตร์จังหวัด5ปี71ถึง75หมายความว่าในปี71เป็นต้นไปเนี่ยหากจะมีการของบประมาณเพื่อมาสนับสนุนความเป็นเมืองเดินได้ก็ง่ายขึ้นละเพราะสำนักงบหรือสภาพัฒน์ก็จะเห็นว่าลำพูนเอาจริงกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
1: เอาจริงจริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เหมือนท่านผู้ว่าเล่าฟังมันเคยเกิดขึ้นกับโครงการนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนของเอกชนในอย่างนี้ครับเคลื่อนไปนะจ๊ะแต่ตอนนี้ท่านผู้ว่าบอกมันถูกบรรจุ
0: อะไรมันจะบังเอิญว่าผมไปพบเจอสิ่งที่คนลำพูนคิดไว้ก่อนแล้วด้วยซ้ำ
1: จริ
0: งหรือว่ามันถูกเบรกไว้ใช่ไหมครับ
1: อาจจะไม่มีความต่อเนื่องเนี่ยทีนี้ตอนนี้เรื่องของเมืองลำพูนเดินได้เดินดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปอยู่ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรร
0: ครับ
1: เนาะเมืองสร้างสรรบนความพอเพียงของเขาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอน
0: ผมว่าเรื่องเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยผมคงมีอะไรมาคุยให้ท่านฟังทุกอาทิตย์ละ
1: เจ้าน
0: ะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผมฝากไว้ในที่ประชุมคื
1: ออ
0: ำเภออย่าน้อยใจเราอาจจะใช้คูเมืองเป็นหัวข้อในการสมเสวนามากหน่อยแต่จริงๆแล้วผมคุยกับนายอำเภ
1: อ
0: ผ่านที่ประชุมบอกว่าทุกคนก็ต้องไปหาแลนด์มาร์คตัวเอง
1: ว่าจะให้เดินตรงไหน
0: แล้วก็ค่อยๆขับเคลื่อนไปครับอย่างวันนั้นไปแม่ทาที่บอกว่าไปทำฝายอ
1: ่
0: ะข้างหลังนะผมเดินตั้งเยอะนะนั่นน่ะก็ปักหมุดไว้ก่อนสิใช่ไหมครับแล้วจะเชื่อมจุดขึ้นมาเดินไปไหนต่อค่อยไปคิดแต่ไอ้ที่มันเดินไว้อยู่แล้วเนี่ยก็รักษาสภาพไว
1: ้
0: ดูแลความสะอาดไว้ดูความปลอดภัย นะครับดูแสงสว่างเขามีหลักเยอะครับ
1: เจ้า
0: ไอ้จุดเนี้ยกลางคืนมืดไหมกลางคืนมืดใส่แสงสว่างไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เจ้าโอ้ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขยิ่งแค่ฟังก็มีความสุขแล้วท่านว่า
0: แล้วเดี๋ยวถ้าไปเดินจริงๆอ่ะมันจะมีความสุขขนาดไห
1: น
0: ทีนี้ควิกวินคือชัยชนะอันใกล้ที่ใกล้มือเนี่ยไม่ต้องรอนานก็คือช
1: ่
0: วงโคมแสนดวงได้เดินแน่นอน
1: ได้เดินแน่นอน
0: ผมได้พาเดินแน่นอน
1: จ้าจริงๆเรื่องของโคมแสนดวงตั้งแต่ปีที่แล้วที่ท่านผู้ว่ามาเนี่ยท่านก็บอกเป็นห่วงเรื่องของการเดินของนักท่องเที่ยวที่จะเดินในเมืองไปปรับเรื่องทางม้าลาย
0: นี่แหละเราปรับไปทีงแล้วแต่ก็ยังน้อยกว่าที่ผม
1: รู้สึก10กว่าที
0: ่14แต่ว่างี้น้องออย
1: ในเขตเมือง
0: ใจผมยังเพิ่มอีกเยอะเลย
1: อยากเพิ่มอ
0: ยู่เดี๋ยวต้องเพิ่มอีกเยอะเลยเพราะว่าอยากจะให้มีทุกจุดตัดนี่ยังขาดอยู่เยอะเลยเดี๋ยวค่อยๆเติมกัน
1: เดี๋ยวค่อยๆเติมกันน้อยจ๋าเนาะเดี๋ยวคงมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังตลอดอย่างที่ท่านผู้ว่าได้แจ้งไปนะเจ้าส่วนแห่งเรื่องนึงท่านผู้ว่าเจ้าทราบว่ามีการ MOU ความร่วมมือในการที่จะทำเรื่องของสารกลางและปูนเก่า
0: ผมจะบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงเมืองเดินได้ใช่ไหมเราเนี่ยจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
1: เจ้า
0: สมมติว่าเราเดินจากวัดพระธาตุธาริพุนชัย
1: ไปวัดมหาวัน
0: เดินมาออกหลังวัดสมมติหน้าวัดคือแม่น้ำกวง
1: เจ้า
0: แม่น้ำกวงตอนนี้โครงการ60ล้านที่ชะลอเพราะแบบไปแก้ไขเนี่ย
1: เจ้าเรียบร้อยแล้ว
0: เร่งแล้วยังไม่เรียบร้อยคือแบบตอนนี้ผมเร่งแล้วเร่งรัดที่จะให้กลับมาดำเนินการต่
1: อ
0: เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นผลสำเร็จของโครงการนี้เราเดินจากวัดพระธาตุไปหน้าวัดข้ามไปแม่น้ำกวงเราเดินไหม
1: เดิน
0: แต่ถ้าเราออกหลังวัดเราออกหลังวัดมาเจออะไร
1: ศาลากลางหลังเก่า
0: เจอถนนรถแก้ว
1: ถนนรถแก้ว
0: แล้วเลี้ยวขวานิดนึง
1: เจอศาลากลาง
0: หลังเก่านี่เดินไหมก็เด
1: ิน
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาร้อยเรียงจุดที่เป็นจุดหมายนะครับที่เราต้องปักบุตรไว้
1: เจ้า
0: อาจจะมีพิพิธภัณฑ์ต่อแต่นี่มาแวะที่ศาลากลางก่อนศาลากลางเนี่ยตอนนี้มันถูกปล่อยล้างไว้หน่อยนึง
1: อ
0: าจจะมีที่ทำการของหน่วยงานบางหน่วย
1: เ
0: ช่นสตง.นะครับหรือบางหน่วยที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยแต่มันใช้ประโยชน์ไม่เต็มที
1: ่
0: เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่29มิถุนายนนะครับที่อบจ.ทางธนารักษ์พื้นที่นะครับโดยคุณภูนพศิรินภาพันธ์ท่านธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเนี่ยก็ได้ดำเนินการลงนามใน MOUระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือนายกวีระเดช
1: ภู
0: ม
1: ิสิทธิ
0: ์หรือนายกเฮงเนี่ยนะครับคือวันนั้นเนี่ยมติของการประชุมเนี่ยเขาบอกว่าอบจ.ต้องรับไปดูแล
1: มติของคณะกรรมการเมืองเก่า
0: ซึ่งเป็นมติที่มีมาตั้งแต่ปี66นั่นแหละนะครับเราก็มาย้ำมติแล้วก็ส่งมอบแต่ว่ากระบวนการส่งมอบพื้นที่นั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่มหาดไทยส่งอีกทีนึงอย่างนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคร
1: ับอันนี้ยังไม่เรียบร้อย
0: แต่ที่ลงนามคืออะไรครับลงนามไว้ล่วงหน้าเลยว่าอบจ.เนี่ยจะต้องดูแลพื้นที่สารกลางหลังเก่าซึ่งมีหมายเลขเขามีหมายเลขของเขานะเดี๋ยวหมายเลขทะเบียนแปลงพัสดุที่ลพ425
1: 425
0: นะครับจะต้องดูแลให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนรวมถึงเป็นที่สาธารณะสำหรับทุกคนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษด้วยว่าpublic space ถ้าเอาไปห้ามไปทำอย่างอื่นนะ
1: ทำอย่างอื่นไม่ได
0: ้ทำเรื่องเหล่านี้ทำเรื่องที่ทุกคนใช้ประโยชน
1: ์
0: ทำเรื่องที่ส่งเสริมอัตลักษณ์เมืองศิลปะวัฒนธรร
1: ม
0: นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: เจ้าน
0: ะครับนั่นคือเนื้อหา MOU
1: เป้าหมายที่จะดำเนินการ
0: จริงๆไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็นึกทำ MOU นะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดเอาไว้
1: Oh,
0: นะครับว่าเมื่อ
1: เป็นนโยบาย
0: ครับเขาอยากจะเห็นว่าเมื่อมีใครรับผิดชอบที่เป็นที่หลวงเนี่ย
1: ที่ราชพัสดุ
0: เนี่ยคุณจะต้องดำเนินการไม่1ก็2ก็3หนึ่งอาจจะไปเป็นที่ทำการของ
1: หน่วยงาน
0: รัฐนี่ก็1เป็นส่วนหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เน้นเป็นอย่างที่บอกก็คือเน้นศิลปะวัฒนธรร
1: ม
0: ก็เป็นที่มาของ MOU
1: แล้วคือเหมือนประจวบมอของละปูนเฮาก็มีพื้นที่ของสารกลาง
0: นี่ไง
1: หลังเก่า
0: แล้วมันทุกอย่างมันลงตัวไหมล่ะครับถ้าตรงนี้มันเดินไปเนี่ยแล้วมีการก่อสร้างทำทุกอย่างตามแบบแผนที่บอกไว้ใน MOU เนี่ยแล้วก็เป็นไปตามมติของชาวเมืองด้วยนะที
1: ่
0: ไปเขาเรียกอะไรไปประชาคมกันมาเรียบร้อยเนี่ยเมืองจะน่าอยู่แค่ไหนนะครับนึกภาพในอีกปี2ปี3ปีค่อยๆขับเคลื่อนไปเนี่ยผมว่าลำพูนจะเป็นเมืองที่ไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตะโกนเพราะเราเงียบ
1: ถ้าอยากมาฟังเสียงหัวใจตัวเองต้องมาที่ลำพูน
0: มันจะเป็นเสียงของความเงียบที่ ที่ดังออกไปแล้วคนก็จะเดินเข้ามาหาเราเองนะครับ
1: ท่านผู้ว่าเจ้าวันนี้รู้สึกว่าคุยกับท่านผู้ว่าอู้กับท่านผู้ว่าในรายการนี้มีความสุขเหลือเกินเลยนะเจ้าว่ามีหลายเรื่องเลยที่มาเล่าคือพี่น้องชาวลำพูนเฮาได้รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของเฮาทั้งเรื่องของมิติของการแก้ไขปัญหาเนาะเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การที่จะทำให้ลำพูนเป็นเมืองที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปต่อยนะเจ้าคงจะได้ติดตามรายละเอียดแบบน
0: ี้นี่มีเรื่องที่จะคุยอีก 2-3 เรื่องนี่ต้องติด
1: เวลาเสี้ยงแล้วเจ้า
0: จะบอกว่างี้ต้องพูดให้ให้ติดตามตอนต่อไปกันนิดนึงว่
1: า
0: เราอยู่ในเดือนกรกฎาค
1: มเจ้า
0: เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสำคัญหลายประการ
1: หลายประการเจ้าช่วงปลายเดือนมีวันหยุด
0: สำคัญวันที่เราเป็นวันที่พวกเราน้อมจิตน้อมใจร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1: ใช่แล้วเจ้า
0: ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับ
1: วันที่28เนาะ
0: ครับผมวันที่28แล้วก็วันเข้าพรรษา
1: วัน
0: อาสาหบูชาซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่น้องออยอาจจะนำมาฝากกัน
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: รถไฟไปทำบุญขึ้นรถไฟไปทำบุญเคยเกริ่นไว้แล้วตอนนี้ลงทะเบียนได้แล้วนะเจ้า
0: ไอ้รถไฟนี่ตอนนี้เป็นไวรัลจริง
1: ไวรัลจริง
0: แล้วเดี๋ยวคราวหน้าคงต้องมาคุยกันหน่อยว่า
1: พอสอจีนมาเพียบเลย
0: เอ๊ะไอ้ห้าหยวนที่มาเนี่ยแล้วเขาเที่ยวไหนกันเดี๋ยวเราคงต้องมานำมาคุยกัน
1: เจ้าพอสอจีนเรามาเพียบเลยช่วงนี้นะเจ้าเนาะวันนี้รายการเวลาเสี้ยงแต่แล้วนะเจ้าท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนดีเจน้องออยแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปเพียงแต่อี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะเจ้าสวัสดี
0: จ้าสว
1: ั
0: สดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านว่าจ้า
2: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
3: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
2: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
3: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข กับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี
13: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพะเยาพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ขณะที่โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย
14: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
15: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะทุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระทุดงที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
7: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ

0: ชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซากแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.9 องศาเซลเซียสและปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.8 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 0.8 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 483.2 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิรายอำเภอและปริมาณน้ำฝนของจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 6.0 มิลลิเมตรอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 13.0 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอุณหภูมิสูงสุด 27.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 3.0 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 41.0 มิลลิเมตรอำเภอลีอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.7 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 1.8 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด35.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 8.7 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 34.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 8.2 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:05 สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้า9โมงวันศุกร์แบบนี้มาอยู่ด้วยกันกับคุณของแผ่นดินนะครับวันนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับของประเทศของเราเลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐนะครับผมฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับผมซึ่งนับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับผมของความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศก็คือไทยแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแต่อื่นใดแล้ววันนี้นะครับด้วยฟ้ามืดครึ้มเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้รับฟังพยากรณ์อากาศกันแล้วก็เราจะมาย้ำเตือนกันอีกสักหน่อยนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับรายการคุณของแผ่นดินนะครับทางประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอันนี้เป็นฉบับที่1เนาะของวันนี้เลยนะครับผมในเรื่องของพายุไมซักนะครับเมื่อประมาณ 1:00 นะของวันนี้นะครับพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็ได้ทวีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กลายเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วนะครับโดยเมื่อประมาณเวลา 4:00 เนาะมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรนะครับทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงนะครับประเทศจีนซึ่งนะครับผมมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางก็ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะครับด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าพายุนี้น่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำนะครับผมแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันที่ประมาณ 4-6 กรกฎาคม2569ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองโดยศูนย์กลางของพายุนี้นะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยต้องบอกอย่างนี้นะครับผมโดยไทยจะไม่ได้รับพายุลูกนี้โดยตรงนะครับจากอิทธิพลนะครับของพายุไมซักเนาะแล้วก็แรงแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันของไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยจะส่งผลให้วันที่3แล้วก็วันที่4นะครับผมก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีฝนหนักมากๆในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของเราภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้นะครับผมหลังจากนั้นประมาณวันที่6ถึงวันที่5วันที่6เนาะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักหรือหนักในบางแห่งนะครับดังนั้นแล้วท่านไหนนะครับผมช่วงนี้นะครับอยู่บ้านนะอยู่ตามที่ไหนกันก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะเพราะว่าพอประกาศเตือนในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุลูกนี้ต้องบอกว่าพายุลูกนี้ไม่เข้าไทยนะครับผมแต่อาจจะมีร่องมรสุมต่างๆนะที่มันพัดผ่านมาแล้วทำให้บ้านเรามีฝนตกหนักมากขึ้นดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยรวมไปถึงนะครับบ้านช่องดูแลในเรื่องของการขับรถขับรานะครับหากจะไปที่ไหนอยากจะให้เช็คกันดีๆจริงๆนะครับผมน่าจะยาวๆเลยนะครับก็คือวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่6นะครับผมแต่หนักๆเลยน่าจะเป็นวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนาะ3และ4นะครับผมที่เขาเตือนไว้แต่ว่าก็ยังจะมีฝนต่อเนื่องในช่วงของวันที่5แล้วก็วันที่6ดังนั้นแล้วภาคเหนือบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้เนาะก็เริ่มมาแล้วก็คือฝนเริ่มตกในจังหวัดลำพูนของเราเนาะแต่อื่นๆจังหวัดรอบๆข้างเราน่าจะมีฝนตกมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่นะครับผมแต่หนักๆน่าจะอยู่ที่เชียงรายเนาะยังไงแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับฝากด้วยละกันหากใครที่ไม่รู้ว่าจะต้องติดตามที่ไหนในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับผม1เลยอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะครับผมสามารถกดติดตามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebookนะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเขาปภ.นะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนของเราก็ได้รวมไปถึงนะครับผมประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมติดตามกันได้เลยข่าวสารที่เราจะนำมาบอกทุกท่านก็จะเป็นข่าวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเนาะนั้นๆแล้วข่าวเหล่านี้เชื่อถือได้นะครับผมแล้วก็เรามาระวังกันด้วยพยากรณ์อากาศนะครับก็จะต้องดูเป็นรายชั่วโมงเลยก็ได้นะครับผมเนื่องจากว่าอากาศเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่ามันมีในเรื่องของความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องแรงลมเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงนะครับในเรื่องของตึกรางบ้านช่องหรือว่าสิ่งกีดขวางทางลมต่างๆเนาะดอยเทือกเขาต่างๆเงี้ยก็อาจจะมีผลทำให้พายุหรือว่าลมที่พัดผ่านเข้ามานะครับมีการเปลี่ยนทิศหรืออาจจะมีกำลังแรงน้อยลงนะครับผมดังนั้นแล้วพวกนี้แหละครับผมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเน าะในส่วนของฝนต่างๆที่อาจจะตกบ้านเราแต่ยังไงแล้วช่วงนี้เตือนมาแล้วนะครับภาคเหนือตอนบนน่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นหรืออาจจะหนักมากในบางแห่งใครที่อยู่ที่ไหนนะครับก็ฝากเตือนกันด้วย3วันที่3ที่4อาจจะหนักหน่อยนะครับแล้วก็5 6ก็จะยังมีตกอยู่ในภาคเหนือของเราพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณของแผ่นดินครับ
0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจุยต้นชั่วโมงนะครับเราได้พูดคุยกันไปนะเกริ่นว่าวันนี้จะนำในเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสนะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญามาฝากกันนะครับผมการเยือนในครั้งนี้นะครับผมมีเกิดขึ้นนะครับผมระหว่างวันที่28มิถุนายนก็คือเดือนที่แล้วมาจนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับผมนายเอมานูเอลนะครับมาครองนั่นเองโดยเป็นโอกาสครบรอบนะครับ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับการสืบยังสืบเนื่องนะครับมาจากการรำลึกในความสัมพันธ์อันยาวนานที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับกว่า340ปีมาแล้วหากย้อนกลับไปนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเนาะมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนะครับผมตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วลาก่อนพัฒนาความสัมพันธ์นะครับทางการทูตอย่างเป็นทางการในปี2399แล้วก็ตลอดระยะเวลากว่า170ปีทั้ง2ประเทศก็ได้ร่วมมือกันนะครับในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมนะครับวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนาะก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมายเลยดังนั้นแล้วความร่วมมือเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยการเสด็จเยือนในปีนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีทางการทูตนะแต่ยังสะท้อนถึงมิตรภาพอันยังยาวนานมาเลยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็ความร่วมมือที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่อนาคตอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือการเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับรัชกาลที่10ของเราในครั้งแรกนะครับในรอบ66ปีนะครับนับจากการเยือนเมื่อปีพ.ศ. 2503ซึ่งทำให้การเยือนครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยนะครับผมแล้วก็คนฝรั่งเศสเป็นอย่างมากนะครับเราก็ถ้าใครติดตามในภาพข่าวไม่ว่าจะข่าวพระราชสำนักนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของ Facebook TikTok ต่างๆนะครับก็จะมีพี่น้องชาวไทยเนาะในการที่จะมารับชมนะครับการเยือนครั้งนี้เป็นความประทับใจนะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นชุดต่างๆด้วยเนาะที่พระราชินีนะครับผมแล้วก็องค์เจ้าฟ้าสิริวัณนะที่ได้มีการสวมใส่นะครับไปเยือนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทำให้แฟชั่นของไทยผ้าไทยในแต่ละพื้นที่นะครับได้ไปอวดโฉมยนโฉมนะครับในต่างประเทศและทำให้คนทั่วโลกได้รับรู้นะครับว่าผ้าไทยไม่ใช่ผ้าที่ล้าสมัยแต่เป็นผ้าที่มีคุณค่าแล้วก็ทรงคุณค่ารวมไปถึงสามารถนำมาดัดแปลงมาปรับให้เข้ากับแฟชั่นนะครับในปัจจุบันได้ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าฝรั่งเศสก็เป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแฟชั่นเนาะตลอดกำหนดการนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสมีพระราชกรณียกิจนะครับอันสำคัญหลายประการด้วยกันนะครับเริ่มจากพิธีรับเสด็จนะครับอย่างเป็นทางการนะครับที่สถานที่ประกอบพระราชพิธีเนาะก็ที่โอเทนเดงเซงวาลิตนะครับผมแล้วก็จะมีพิธีการสำคัญในส่วนของฝรั่งเศสนะก่อนเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีนะครับเพื่อทรงพบปะหารือกับประธานาธิบดีมาครองนะครับผมแล้วก็ร่วมงานเลี้ยงนะครับรับรองอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ได้รับความสนใจคือการเสด็จไปยังประตูชัยเนาะที่เขาเรียกกันนะครับเพื่อวางพวงมาลาล้ำลึกถึงทหารนิรนามนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการให้เกียรติผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ

0: บ้านเรานะครั้งหนึ่งนะครับผมก็พระราชินีของเราก็ได้นำนะครับผมผ้ายกดอกลำพูนของเราสวมใส่ไปต่างประเทศเช่นกันครั้งนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนลำพูนเนาะที่ได้เห็นนะครับผมผ้าของเรานี่แหละครับผมได้ไปสวมใส่อยู่ในร่างกายนะของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆเนาะและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระนางเจ้านะครับผมพระราชินีของเรานะครับผมแล้วก็เจ้าฟ้าต่างๆเนาะได้นำผ้าของเราไปตัดเย็บนะครับเป็นแฟชั่นร่วมสมัยแล้วสวมใส่เป็นงานสำคัญสำคัญระดับประเทศอันนี้ก็นำมาฝากกันในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ยังจะมาติดตามกันนะครับในการเยือนนะครับผมฝรั่งเศสหลายๆคนอาจจะตั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถามว่าการเยือนอย่างเป็นทางการเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามด้วยกันนะครับ
1: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน
1: คุณของแผ่นดินในช่วงที่3นี้นะครับผมเปิดไป2เพลงเนาะเพลงอิฐเก่าเล่าตำนานนะครับของโคชินกรไกรลาศนะครับผมอีกเพลงหนึ่งก็ล้นเก้าเผ่าไทยนะครับผมในเวอร์ชั่นของคุณปาวลีละกันนะ2เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อยู่ในตำนานเหมือนกันนะครับผมยังไงแล้วใครชอบ2เพลงนี้ก็หาฟังกันได้นะครับผมก็เหมือนที่ทิ้งท้ายกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะช่วงก่อนหน้านี้ว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าการเยือนอย่างเป็นทางการนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีนะครับผมมีความสำคัญอย่างไรนะครับในทางการทูตเนาะการเยือนระดับรัฐนะครับถือเป็นระดับสูงสุดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการแสดงถึงมิตรภาพความไว้วางใจนะครับแล้วก็ความร่วมมือที่มีความยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับผมสำหรับประเทศไทยเนาะการเยือนครั้งนี้ยังช่วยเปิดโอกาสในให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าด้านการลงทุนนะครับหรือแม้แต่การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงนะครับที่สำคัญเลยคือความมั่นคงนะครับผมในเรื่องของไซเบอร์ในเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเนาะระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือไทยแล้วก็ฝรั่งเศสปี 69-71 นะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนะครับคือการเสด็จไปยังเมืองตูลูสนะครับผมเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ของโลกเลยนะสะท้อนถึงความสนใจด้านเทคโนโลยีการบินแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินซึ่งเป็นสาขาที่มีบทบาทสำคัญต่อการคมนาคมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของไทยในอนาคตอย่างมากเลยทั้งนี้นะครับก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยแล้วก็ฝรั่งเศสในปัจจุบันเนาะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพิธีการในเรื่องของทางการทูตเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยกันจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยแล้วก็ฝรั่งเศสนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือในหลายด้านด้วยกันเนาะเหมือนที่น้องอันได้เน้นย้ำไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนะคือทุกกิจกรรมที่ปรากฏในกำหนดการนะหรือว่าในหน้าข่าวของเราก็ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าการทูตในศตวรรษที่21เนี่ยแหละครับผมไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเจรจาทางการเมืองเนาะเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงการทูตเนาะมันก็จะรู้สึกว่ามันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งถึงต้องมีการเยือนระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะแต่ครั้งนี้ก็เป็นระดับพระมหากษัตริย์เนาะในการที่จะไปเยือนนะครับผมแต่นะครับยังให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศของประชาชนด้วยนะครับผมแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศนะก็คือไทยแล้วก็ฝรั่งเศสที่สั่งสมมาตลอดหลายทศวรรษด้วยกันนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือในมิติต่างๆต่อเนื่องในอนาคตต่อไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองนะครับผมเราก็มีการเยือนกันนะครับผมแล้วก็มีการหารือในเรื่องของข้อตกลงต่างๆความร่วมมือต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นำความรู้นะที่จริงการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสทางยุโรปทางอเมริกาทางไหนก็ตามนะครับรวมไปถึงไทยของเรานะครับก็จะมีองค์ความรู้ที่มีความเฉพาะตัวเนาะดังนั้นแล้วการที่มีการไปแลกเปลี่ยนนำคนไปแลกเปลี่ยนนำวิทยาการต่างๆกลับมาบ้านเราก็จะเป็นการพัฒนาให้บ้านเรานะครับไปเทียบชั้นกับประเทศอื่นๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการทำให้นะครับผมพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยแหละครับผมไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้นจากการไปเยือนแล้วก็มีการเจรจาต่างๆเนาะการเจรจาเหล่านี้นะครับในส่วนของภาครัฐเนาะก็มีการดำเนินการทางการทูตอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำแหละครับผมเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนในสร้างทรงออกคมนาคมหรือการเจรจาภาษีต่างๆนะครับให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถนะครับแบบวินทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นแล้วพี่น้องประชาชนชาวไทยครั้งนี้ก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญนะครับผมที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีของเรานะครับพร้อมด้วยสมเด็จ เจ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะครับผมก็ไปเยือนที่ฝรั่งเศสนะครับครั้งนี้ก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะเพจใหญ่เลยนะครับผมหรือพระลานนะครับก็จะมีการลงพระราชกรณียกิจนะต่างๆของพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับผมหรือท่านไหนนะครับก็สามารถติดตามสวทลำพูนของเราก็ได้นะเพจของเรารวมไปถึงรายการคุณของแผ่นดินเราก็จะนำพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์เนาะมาฝากให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันรับฟังกันเพื่อที่จะได้นำนะบางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนที่น้องอั้นบอกว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญยังไงนะครับผมและสิ่งที่เราจะได้กลับมาจากการเยือนครั้งนี้มีอะไรที่ประชาชนอย่างเราจะได้รับกันบ้างวันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับผมฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของคุณของแผ่นดินนะครับ

0: สยามเมืองยิ้มนะครับเพลงในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุณของแผ่นดินกันแล้วครับผมวันนี้เอาในเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสเนาะอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนะครับมาฝากท่านผู้ฟังนะครับให้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจนะครับรวมไปถึงผลนะฮะจากการเยือนครั้งนี้นะเป็นยังไงเผื่อใครหลายๆคนนะน่าจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊แล้วประชาชนอย่างเรานะนอกจากที่จะได้รับชมนะในเรื่องของความภาคภูมิใจต่างๆแล้วเราจะได้รับอะไรนะครับผมจากการเยือนในครั้งนี้ก็มีหลายประการด้วยกันนะครับที่คนไทยจะได้รับจากการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญเหมือนกันนะรวมไปถึงนะครับผมช่วงนี้ก็ยังต้องอยากเตือนอยู่นะในเรื่องของฟ้าฝนนะครับมีการเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับในส่วนของพายุไมสักเนาะที่อาจจะไม่เข้าประเทศไม่เข้าประเทศไทยนะไม่น่าจะไม่อ่านไม่เข้าประเทศไทยนะครับผมแต่ว่าน่าจะมีผลในเรื่องของฝนที่อาจจะตกมากขึ้นในช่วงของวันที่3 4นี้นะครับผมแล้วก็วันที่5 6ภาคเหนือของเราก็ยังจะมีฝนตกหนักอยู่ดังนั้นแล้วใครนะครับผมที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าใครนะครับผมที่จะเดินทางไปที่ไหนเนาะอยากจะให้เช็คในเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยเนื่องจากว่าบางทีฝนตกหนักช้ำๆแบบนี้หลายๆจังหวัดก็อาจจะมีดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากทำให้การเดินทางแต่ละที่นะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรเนาะดังนั้นแล้วรอนะครับผมเช็คในเรื่องของสภาพอากาศก่อนที่จะออกไปกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการคุณของแผ่นดินแบบนี้ทุกสัปดาห์เนาะวันศุกร์สัปดาห์แบบสุดสัปดาห์วันศุกร์แบบนี้9โมงเราจะมาอยู่ด้วยกันนะกับคุณของแผ่นดินมารับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็มารับฟังพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์กันแล้วก็อย่างวันนี้นะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในห้วงของการแสดงความอาลัยนะครับต่อพระพันปีหลวงแล้วก็เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมยังไงแล้วก็เรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันศุกร์นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน7ภารกิจเร่งด่วนรับมือความท้าทายโลก
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทว่าทั้ง2ฝ่ายมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าทุก2เดือนพร้อมตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเร่งผลักดันข้อเสนอ7ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกระตุ้นตลาดเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถกระบะไทยการขยายผลยุทธศาสตร์สินค้า Made in Thailand สู่เป้าหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 200,000 ล้านบาทการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่การยกระดับการบริหารจัดการจากอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมแคมเปญบายไทยสนับสนุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในเวทีโลกและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สอทได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งยกระดับประสิทธิภาพภาคเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส. ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6หากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที
7: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจนถึงวันที่30กันยายนนี้ควบคู่กับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกใน3ด้านหลักได้แก่ด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวเยาวชนและชุมชนพร้อมส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้านการปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลจับกุมผู้ค้าผู้ลำเลียงและเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายและด้านการบำบัดฟื้นฟูเร่งคัดกรองและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเพื่อคืนความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัด
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวง

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูน

0: รถมาได้ไปไหนกันแล้วมาแอวหานะคะ
1: เนี่ยกำลังจะกินข้าวอยู่พอดีนะมามากินข้าวด้วยกัน
0: เอ๊ไม่อยากกินพ่อฮะ
1: ลาบควายกะ
0: โอ้โหของหมักเก่าแล้วลาบนี่นะก็วันนี้ลาบปากแต่จะได้กินลาบควายเลย
1: มามามาล้างมือมากินด้วยกันเต็มที่เลยเนอะน้องเจนนี่
2: เจ้าย
1: กลาบมาเลย
2: ได้เลยเจ้า
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยชื่ออย่างวะ
1: เจนนี
0: ่แต่ชื่อแต่มันชื่ออย่างนะ
1: จันดี
0: โอ้นั่น
1: มามามากินลาบด้วยกันเลย
3: ทากองสัตว์โลกผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลาบเนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
0: ลาบมันมาดีอย่างไรอ่ะ
3: ลาบคือนรกกับคนบาปรวมเป็นลาบต้องคมดาบสับเนื้อหนังชาติก่อนชั่วฆ่าชีวิตปิดชีวังต้องมานั่งใช้กรรมบาปโดนลาบ
1: ลาบมันบัดดีกินแต่แล้วเนี่ยเขาบอกต้องกินแล้วบอน้องเจนนี่
2: เจ้าย
1: กลาบไปเก็บ
2: ได้เลยเจ้า
1: ฮะ
0: ลมบัดดีงั้นแต่กับเทพเนี่ยลาบก็จะเข้าปากลมปอมมาได้กินสักกรรมเนาะบุญมีแต่กรรมบัง

0: สาวแค่สาวแค่ยูก
1: อยูกากำลังจะกินข้าวพอดีมีอย่างกะสมคะเน
0: ก็ว่าวันนี้จะมาซอกกินข้าวบ้านเปื่อนสักหน่อยอีนะ
1: มาเลยพอดีวันนี้มีลูกเลยเนอร์มากินด้วยกัน
0: โอ้ท้อของหมักกำแล้วหรือเนี่ยวันนี้จะหยอกลูกดีๆสักกำไม่ป๊อปป๊อปใช่กันมั้ย
2: หยุดก่อนท่านสาธุชนผู้เจริญแล้วข้าคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสูงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้นลู่เนี่ยอย่ากินเลยมันไม่ดี
0: เทพมาครับล่ะ
1: นี่เหรอลู่มันดีกะลู่มันมีเจ้าโลกอะ
2: หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่เป็นเพราะว่าลู่คือนรกกับคนชู้แอบสมสู่ผิดศีลธรรมกรรมสนองกรีดเลือดเนื้อเอาเกลือใส่ให้แสบพองทุกชาติต้องใช้กรรมชู้โดนลูกเอ้ย
1: ลูกมันบ่ดีแท้ลูกเนาะเฮาลูกไปเก็บอยู่เนาะ
0: เอ้ยเทพเจ้ายังมาเป็นมารข้อหอยอย่างอีลําเหลือลูกบ่จะเข้าปากอยู่ลองปอหมาอู้อย่างเอี้ยบ่ได้กินสักคํา

0: ของนี่เทพเจ้าตัวยุ่งมาเผื่อข้ามบ้านมาหลายเพนะบ่คมอ่ะโตยแม่หำแล้วก็จะซ้อยังกินล้ำๆสักกำหรอปันแก๊กปันแก๊กอยู่บ่
1: โอ
0: ้
1: โ
0: หอยู่บ่ได้อ่ะ
1: ว่าได้สมคัน
0: เอเออก็ว่าจะมาเซาะหยังกินล้ำๆสักกำมีนะ
1: โอ้โถๆๆมาๆๆๆๆกําลังตั้งวงพอดีเลยกินเหล้ากินเหล้าตั้งวงกินเหล้าปัดโถยามแรงพอดีตั้งวงกินเหล้าเอ้ามาๆ
2: ๆหยุดก่อนสัตว์โลกผู้เจริญแล้ว
0: เอ้ยหยุดแหมละมาแหมละเทพเจ้า
2: เราคือเทพเจ้าผู้ได้รับบัญชาจากสวงสวรรค์ให้มาโปรดสัตว์ผู้หลุดพ้น
0: หลุดบ่ฮู้ได้กินนะกะ
2: เหล้าเนี่ยมันไม่ดีอย่าไปกินเลย
0: ก็มันว่าดีอย่างไรเหล้าเนี่ยกินลาบตะกี้ก็ว่าบ่ดีกินลูกก็ว่าบ่ดีอันนี้เหล้าอ่ะเหล้านะบ่ใช่เนื้อสัตว์นะเหล้าอ่ะ
2: ไม่ใช่เช่นนั้น
0: ยังได้ให้หมอ
2: เหล้าคือโลหิตของคนง่าว
0: โอ้โหคนลวกอ่ะ
2: ขูดน้ำเหลืองคนเขาบนน้ำเสียนคนสิ้นคิดจิตสับสนคิดวนเวียนถูกทุบเสียนรีดน้ำง่าวเป็นเหล้าเอ่ย
1: เหล้าบ่ดีแต่ลูกแต่ไปไปเอาไปเก็บหนอกไปกินนะหนอกไปเก็บหนอกไปเก็บหนอกไปก
0: ิน
1: น
0: ะเออเหล้าก็บ่ได้กินลาบก็บ่ได้กินลูกก็บ่ได้กินเนี่ยกับเทพเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้า

0: ดีครับแม่เฮิน
1: เออ
0: โอ้เมาอยู่กับบนดอยเนี่ยเนอะถามแต่ถามดีเถอะได้เฮียนหนังสือพ้องก่อนแน
1: ่เออให้เคยเฮียนมาแล้วแต่เฮียนได้สองวันให้ก็ลาออกเนี่ย
0: โอ้ก็ลาออกอย่างน่ะ
1: ก็ครูเนี่ยมาขี้จู้อ่ะ
0: โอ้ว่าไปเรื่อยไปว่าครูมันจะขี้จู้ได้อย่างไร
1: ก็ไปเฮียนวันแรกสอนเลขคณิตเนาะ
0: เออ
1: สี่บวกสี่เท่ากับแปดอย่า
0: ก็ถูกแล้วเหรอ
1: ก็พอมาเฮียนวันที่สองห้าบวกสามเท่ากับแปดเห็นไหม
0: โอ้โอ้แต่เฮ้ย
1: ตกลงมันคืออย่างกันแน่ครูมันขี้จู้ให้ก็เลยลาออกเนี่ย
0: โอ้แปลว่ามันง่าวรู้แน
1: ่ครูกะ
0: คิงนะ
1: โอ้ยแห่นี่เอาเห็นไหม

0: โอ้ป้าไผมาบ่ล่ําเบลือนะนักแตะนักแว่บ่นะ
1: ก็ป้าโคตรมาครบแน่กะอันจะเข้าพับบ่ได้
0: โหมันเข้าบ่ได้จะได
1: ้ก็เปิ้นเขียนป้ายติดหน้าพับพันล้อ
0: ไหน
1: ต่ํากว่า18ห้ามเข้าอย่า
0: อ๋อ
1: แฮกเลยป้าเจ้าหมูมาเห็นสาวคนเกินมาถึง2คนก่อนเข้าบ่ได้ให้มันฮู้ไปกับบ่า
0: โอ้ไผว่าสักเตื้อป้ายน่ะเปิ้นหมายความว่าอายุต่ํากว่า18ปีน่ะห้ามเข้าบ่ใช่ว่าขนมาตึงหมู่บ้านอย่างงี้โอ้มันหยังมาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้เรื่องแนววะ
1: เจ้าของพับกะ
0: คิงนะ

0: ถึงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆบนถนนนี่นะแห่หาละงงขนาดบ่เฮ้ย
1: มันงงจะได้ฮะนายเหิน
0: ก่อนหน้าแห่ขับรถไปอ่ะไปแป๊บก็เขียนป้ายว่าโค้งอันตรายแห่ก็เลยขับซื่อไปอ่ะกะ
1: โอ้
0: ปลดโทรมอปุ้งลงห้วยไปหิว่า
1: อ๋อท่อ
0: ก็จะเฟื้อรถขึ้นมาได้ปลดโทรมอสังโค
1: ซ่อมบ่โอสังน้องอี
0: ขับไปแห่หน่อยปะแห่เมาะ
1: ปะอะยังแห
0: ่หยุดเผาป่ากันเถิดแห่ก็เลยจอดรถเสาะแห่ก็ไฟในกระเป๋าก็บอกแป๊ะหิว่าโอ้ยเดี๋ยวตีได้เผาป่าช่วยเพื่อนล่ะกะ
1: โอ้มันเข้าใจกันผิดละความหมายเพื่อนมาใจอย่างอ่านล้
0: ออย่างไร
1: มันเป็นประโยคบอกเล่าความหมายก็คือว่าห้ามเผาป่า
0: เออ
1: มาใจขึ้นมาจอดยุดรถเผาป่าช่วยเพื่อนน่ะ
0: ครับไปแห่หน่อย
1: ไปไหนแห่หม้อ
0: แป๊ะแห่หม้อ
1: ป้าไอ้ยัง
0: ยุดตรวจแค่ก็เลยขับไปเห็นร้อยแซวถึงว่า
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เอาไปปะใส่ดอนนวลให้มาถึงโรงพักบ่เฮ้ยแค่นั้นว่ามันจะยุดตรวจไม่ได้ทำโอทีเหรอกระบะ
1: ว่าเพื่อนอย่างนั้น
0: แต่ว่าแฮมอ่ะ
1: นี่ยัง
0: แ
1: ฮมอ่
0: ะแฮขับรถขนลิจีออกมาจากสวนจะไปขายการในเมือง
1: อ
0: ไปแปะเสป้ายแฮม
1: ป้ายอะยัง
0: ห้ามขับรถสวนเออไอ้เงี้ยใดก็บ่ดีแฮฮู้อี้แฮลมดีแฮขับรถให้มาเห็นตรงดี
1: โ
0: หแฮเลยขับปิ๊กไปเหี้ยโอ้ยลิจีแฮนอกเบิ่นเอาเบิ่นคือว่า
1: ความหมายมันบ่เข้าใจแฮมอ่ะ
0: ยังไ
1: งเพิ่นห้ามขับรถสวนนี่หมายความว่าห้ามขับรถสวนต่างกันบ่ใช่เอาขับรถให้รถสวนรถตรงรถนามาล่
0: อไอ้หมอ
1: เออโหมันง่าวแตะง่าวว่าเนาะ
0: คนเขียนป้ายเหรอ
1: ขิงนั่นเนาะ

0: 17 18 19 20
1: อ้าวอ้าวอ้าว
0: โหยังอ่ะ
1: หน้าคุณทำอะไรครับ
0: โอ้อันนี้เป็นใครครับ
1: อ๋อนี่รปภ.ครับเป็นคนดูแลที่นี่ครับ
0: อ๋อพอดีผมเข้าไปในเวียงผมหันตึกมาสูงผมก็เลยหน้าพอมันมีขี้จันครับ
1: โอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับตึกเนี่ยเขามีเจ้าของเขาห้ามนับ
0: อ๋อครับ
1: ถ้าใครนับเนี่ยต้องถูกปรับชั้นละ100 บาท
0: โ
1: อ้แล้วนี่เรานับไปกี่ชั้นแล้วเนี่ย
0: นับไปแค่5 ชั้นมาได้ครับ
1: อ้าวงั้นจ่ายมาซะดีๆครับ500
0: อ๋อครับครับได้ครับได้ครับ
1: จ่ายมาเลยครับดีมากแล้วเขาหลังจะนับอีกนะ
0: ครับผมครับโอ้ยหันว่าคนในเมืองจะลวกที่แต่หันนับไปปิดแซวจันปะดีแต่หันไหวตัวตันถ้ามันโดนปั๊บไป2-3 ปันโอ้เฮ้ย
2: โอ้ลวกแต่ลวกว่าแต
0: ่แฮกะ
2: อืมไอ้ยามพวกอะ
0: โหละแฮเหรอ
2: ขี้ก็แง่ของนักอะ
0: โอ้ไอ้เล่นที่ลูกไหนมาเนี่ยโอ้ไอ้แฮนี่ตัวมันได้ให้กูเพลงแล้วเนี่ยเข้า
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็ได้มาพบกันในรายการหอมแหงแปดละปูนโดยผมนภพนินรงค์นะครับก็อยากจะบอกว่าเนี่ยหน้าเนี่ยผมขี่รถผ่านกลางตรงกลางนาแล้วก็จะหันว่าก็เป็นที่น่าดีใจว่าพี่น้องชาวเกษตรกรก็จังก้มหน้ารับตาทำนาทำไห่กันทำสวนกันอยู่เป็นล่ำเป็นสันทั้งพี่อันผลตอบแทนการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้ดีแต่ใดนะครับก็อดเอาเถอะครับอย่างใดเหี้ยเนี่ยเพราะว่าความมั่นคงทางอาหารคนละปูนเนี่ยคงจะต้องมีไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปซื้อเข้าเซี่ยงไฮ้มากินหมดหรือไปซื้อเข้าภาคกลางมากินหมดนะครับก็เนี่ยไว้เหี้ยพ่องนะครับมีให้มีนามีสวนก็ทำมันพอสมควรแต่ก็บ่ให้หันตัวกับการที่คนทำสวนลำใหญ่ขนาดใหญ่อันนี้ก็อาจจะขัดแย้งกับหลายฝ่ายอยู่การทำสวนลำใหญ่ขนาดใหญ่กันทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับแย่งลูกค้ากันเพราะนั่นภาษากำเมืองเป็นมีคำว่าก้อยเนี่ยตามน้ำก้อยทำตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวก็เพียงอันถ้าเอาทำกันมอกบ่ให้บ่ดีคนห้าให้หกให้ให้หกให้เต้ากันมดถึงละปูนนี่นะจำนวนลำใหญ่จะลดลงมหาศาลนะครับลำใหญ่จะลดลงอย่างมหาศาลแล้วมันก็จะพอดีกับราคาแต่ถ้าปลากันเนี่ยคนซิบไหลซาวไหลแล้วก็บางคนก็เปิดปื้นตีทำลำใหญ่เป็นคนจ้างจังหวัดมากว้านซื้อตีแล้วปลูกกล้อยไหลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบริษัทลงที่มาจากต่างประเทศมาหับซื้อมาหับปลูกครับอย่างตัวก็ทำมือลำใหญ่ของคนบ้านเฮาเนี่ยราคาถูกบ่ใช่ถูกเพราะมันบ่ล้ำบ่ใช่ถูกเพราะคนบ่ซื้อแต่มันถูกเพราะมีคนปลูกนักล้ำไปเนาะลองคิดพอเถอะครับอันอย่างที่มันมีนักล้ำไปมันตึงบ่ดีสมมติว่าแกงผักเนี่ยใส่น้ำนักเนี่ยโอ้กว่าจะได้กินเนี่ยมันหีบน้ำไม่ใช่ไปกึ่งถ้วยบุญนักกล้ำนะครับมีแต่น้ำไม่มีเนื้ออีกอ่ะเพราะนั้นเวลาเขาเนี่ยเป็นว่าก้อยเนี่ยตามน้ำก้อยทำตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันอันนี้เขาปลากันปลูกลำใหญ่นักเกินนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเขาปลูกกันพอให้พอดีเอาไปส่งตลาดต่างประเทศเนี่ยถ้าเพิ่นต้องการ100 กิโลเนี่ยเขาก็ผลิตที่มันได้100 กิโลแต่นี่บ่าอันเพิ่นต้องการ101เขาผลิตลำใหญ่300ไอ้300เนี่ยมันเพิ่นกินแต่ๆนี่100 200เพิ่นบักมีไผกินมันเหลือเพิ่นก็มาซื้อเขาก็ให้ขายเพราะเขาให้ขายราคามันก็ถูกเนาะนี่เป็นเรื่องสำคัญสังคมบ้านเฮาเป็นสังคมเกษตรกรรมราชการที่มาอยู่จังหวัดละปูนเนี่ยก็ควรจะเน้นนักว่าจะทำเกษตรกรรมยังไงให้มีรายได้ผมนี่ไม่ใช่อันสาวกของท่านทักษิณชินวัตรนะแต่ผมชอบกำอูเปิ่นอยู่กำหนึ่งซึ่งผมบอกว่าเนี่ยกำเนี่ยเป็นกำที่ถูกใจผมที่สุดนะครับตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยเพราะเปิ่นใจกำว่าจะสร้างเมืองไทยให้เป็นครัวของโลกแม่เอ้ยพอผมได้ยินอย่างนี้ผมบอกประเทศไทยไปรอดละแต่ปากกดว่าเปิ่นอยู่ได้บ่เมินสักกำเนาะก็โดนปฏิวัติรัฐประหารเนี่ย ถ้าอยู่นี่ผมก็มาแน่ใจว่าเปิ้นแต่เนี่ยยังเปิ้นว่าก็ถ้าเปิ้นเนี่ยยังเปิ้นว่าจะสร้างเมืองไทยให้เป็นครัวของโลกเนี่ยว่าสุดยอดแห่งความงดงามก็เหมือนกับบอกว่าข้าจักไข่ใบบะขูดบะนาวสะปะพักไม่ไส้เครือที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมันถูกส่งออกอ่ะประเทศนั่นก็กินอาหารไทยประเทศนี่ก็กินอาหารไทยครัวไทยกระจายกันส่งคนไทยไปแหละไปกล้าไปขายไปเนี่ยเข้าเนี่ยป่าคือเปิ้นกินเมืองนอกผัดไทยกาต้มยำกุ้งกาที่เปิ้นชอบเนี่ยป้ากันออกไปตะเวนไปสร้างร้านใหญ่ร้านน้อยมาหัวทำกันก่อนจนพักไม่ใส่เครือประเทศไทยได้ขายก็อย่าสมเจตนาลมเมืองเมืองเกษตรกรรมนะครับครับวันนี้ก็ได้มาอู้เอ่ยกันแล้วก็ตั้งเต้าอย่างอีกก่อนครับเจอรับฟังเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อยปิกมาอู้เอ่ยกันต่อนะครับเจอรับฟังครับ

กับฟังเพลงไปก็ม่วนไปมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ว่านิกเนี่ยเพลงนิกไอแอดคาราบาวเป็นแต่งสมัยยุคเม็ดอินไทยแลนด์ละกะแต่แต่เพลงนิกเนี่ยเป็นเพลงเตียนอู้ถึงลำปูนเนี่ยแต่เป็นอู้ถึงลำปูนเพราะลำปูนเป็นเมืองที่มีนิคมอุตสาหกรรมแต่เมื่อตั้งเก้าใหม่ๆเปิ้นบ่ใช่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมแบบบัดเดียวนี่นะครับอันนี้เราคือพี่น้องฟังว่าผมอยู่ในเหตุการณ์เป็นคนร่วมสมัยตอนปี2526-27เนี่ยจำบ่ค่อยได้ดีแต่ช่วงนั้นน่ะผมก็เป็นข้าราชการอายุหนุ่มอายุน้อยอยู่เปิ้นอย่ามาแปลงนิคมอุตสาหกรรมอยู่ลำปูนเนี่ยหมู่ผมเขานี่ก็มีอยู่สัก10สักสาวคนก็รวมตัวกันใจชื่อกลุ่มว่ากลุ่มลำปูนเสวนาชื่อจัดขึ้นกันยี่กลุ่มลำปูนเสวนาก็มาอู้กันเรื่องนิคมนี่แหละนะครับอู้กันก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ดีนะแต่เฮากลัวเป็นแปลงถนนใหม่ด้วยอ่ะรถจะจนกันตายเน้อหน่อย3แยก4แยกมื้อนี้นะก็เป็นยังกำว่าแต่ครับมันก็สร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆรถเดี๋ยวก็ตุงแดงปักทั้ง2ข้างทางเนี่ยเต็มมาแต่ละคนยังบ่คุ้นเคยเด้อหลังจากนั้นมาแหมน้อยหนึ่งเปิดนิคมแหมเฮ้อส่งกลิ่นเหม็นทั่วจังหวัดละปูนปัดตอนนั้นไม่งหงฟอกหนังมันหูจื้อหงอย่างสักหมอก3โมง4โมงนี่คนนอนกับไม่ได้ปวดหัวกันเพราะว่ากลิ่นเหม็นจากโรงงานซึ่งช่วงนั้นนะครับหมู่จังผมเขานี่ก็ปากันบ่าหันตวยส่งเสียงออกมาว่าเอ๊ะนี่คุมอุตสาหกรรมต้องทบทวนน้ำแม่กวงก็เริ่มเสียเริ่มมีกลิ่นบ่สะอาดอย่างเงี้ยแล้วบัดเดี๋ยวนี้น้ำแม่ยากน้ำห้องเศร้าน้ำอะไรอย่างนี้ก็เบาบ่ค่อยสะอาดก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับนี่อู้ฟังเพราะว่ากรรมเดียวเนี่ยจะเปิดเพลงนิกเนี่ยให้ฟังเป็นว่าจะแต่มันเพลงนิกเนี่ยเปิ้นอู้ถึงนิวลี่นิวอะไรก็เป็นห้องว่านิวลี่อินดัสทรีนะครับเหมือนกับว่าเมืองอุตสาหกรรมใหม่นิวลี่อินดัสทรีตัวซีนี่แปลมได้เดี๋ยวก่อนขอไปค้นก่อนเป็นว่าอุตสาหกรรมแหลกๆที่เปิ้นจะตั้งในเมืองละปูนบ่แจกอุตสาหกรรมแบบนี้แจกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นอุตสาหกรรมที่เอาผลผลิตทางการเกษตรมาเข้าโรงงานจำได้ว่าแต่ก่อนมีโรงงานแหลกที่โรงงานบะเขือส้มถ้าไผรุ่นผมนี่ได้จะจำได้อยู่โรงงานที่มาเปิดละปูนเป็นโรงงานบะเขือส้มครับก็จะเอาบะเขือส้มบะแขว่งบะเขือบะมันยังทั้งหลายเนี่ยใส่กระป๋องแล้วไปขายใช่ชื่อว่าโรงงานกระป๋องอยู่3แยกตะเมืองงาเนี่ยโอ้กว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมแบบอันก็ดีกะคนละปูนปลูกบะเขือบะแขว่งบะกล้วยบะมันบะอย่างสปะที่ปลูกมาก็เข้าโรงงานอุตสาหกรรมหมดอีนี่เป็นห้องว่าอุตสาหกรรมนักแนกนิกแนกนิวแอกริคันเจอร์หมายความว่าเกษตรกรรมเนี่ยปลากันปลูกเตอะปลูกผักปลูกไม้ตั้งหลายตีเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างบะลำไยถ้าแปลงไม่ได้ก็เอาใส่กระป๋องลิ้นจี่ไปได้ก็ใส่กระป๋องหน่อไม้ถ้าไม่ได้ก็เอาใส่กระป๋องส่งไปขายต่างประเทศถ้าลำปูนเป็นอุตสาหกรรมแบบนี้แล้วก็มีคนตั้งหลายปลูกกันขายกันมันอาจจะไปได้ดีแต่ว่าตันได้ลองดีสักกรรมก็มีอุตสาหกรรมแบบอีเข้ามาแตนตีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องตั้งหลายว่าบ้านเมืองจะอยู่ได้ไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันต้องผสมกลมกลืนกันภาษาต่างวิชาการเป็นห้องว่าต้องสร้างความสมดุลนะครับสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจที่มีอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรมเนี่ยกึ่งกันเนาะเอื้อเฟื้อกันอันนี้เป็นดึงห้องของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งวันนี้ก็ฝากพี่น้องแต่ว่าก็เปิ่นก็เอิ้นมาจากบ้านกลางว่าเอ๊ะถ้ารัฐจะสร้างพื้นที่ใหม่จะเปิดพื้นที่ใหม่ตั้งนิคมเนี่ยช่วยถามเจ้าบ้านพองเนอร์นะครับช่วยถามเจ้าบ้านว่าจะเอาจะใดอันนี้ผมไม่ได้คัดแย่งคัดขวางนะครับเปิดเตอะเปิดถึงมันพอน้ำพอดีเพราะสนามบินใหม่ก็จะเปิดแล้วแต่ต้องสร้างสัดส่วนให้มันพอดีเพื่อบริสุทธิ์ส่งผลเสียหาย
คณะเดียวกันราชการก็ต้องอำนวยความสะดวกเช่นมีโรงพยาบาลอันนี้หันตัวละโรงพยาบาลละปูนมีหลายนะครับเพื่อต้อนรับไปหมู่ที่เป็นเข้าประกันสังคมไปทำงานแล้วมีเงินเดือนเงินดาวแล้วก็ยารักษาเนื้อรักษาตัวแต่ทีละเลยไปได้คนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยวันนี้มั่วเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างพ่องซึ่งถ้าเขาปรัชญาเนี่ยพากันดูแลแล้วก็เปิดบริการด้านสาธารณสุขคือเพิ่นคือเพิ่นได้รับการเอาใจใส่อันนี้มันก็สองเบื้องเฟื่องฟายก็อย่าไปกันด้วยดีครับนี่อู้กับเรื่องนี้มักอีก่อนน้อแล้วก็ภัยไข้อู้ไข้เอ้ยตัวก่อยว่ากันมานะครับสำหรับวันนี้ฟังเพลงกันก่อนเราก่อยปิกมานะครับเดี๋ยวรับฟังครับ

พี่น้องครับตะกี้เนี่ยอู้เรื่องอุตสาหกรรมอู้ถึงเรื่องเกษตรกรรมแต่ว่านี่ผมอู้เรื่องว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยควรจะมีบ่อน้ำอ่างน้ำสระน้ำแวดเมืองแวดอำเภออำเภอใดก็ได้ควรจะมีนโยบายการขุดแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนที่มันหลั่งไหลกันมาเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองปล่อยไปท่วมกรุงเทพปล่อยไปท่วมพิษณุโลกผมบ่หันตัวเขาจะต้องปากันแปลงอ่างเก็บน้ำที่มีคุณภาพอ่างเก็บน้ำที่ดีเพื่อส่งเสริมเมื่อปีน้องเกษตรบ้านเฮาได้ปลูกข้าวปลูกไม่ปลูกผักมันมีเพลงของอุตสาหกรรมเนี่ยเพลงของไอ้แอดคาราบาวเป็นใจกรรมเองผมอ่านนึกฟังหน่อยมีน้องลองฟังมันหน่อยว่าน้ำยังคงไหลไฟยังคงสว่างฝันไปไกลกว้างกว่าผู้คนเป็นอยู่จะคิดจะเดินเลือกทางให้ถูกจะคิดจะไปไต่ตองเสียก่อนที่จะไปก่อนที่จะสายเกินไปฟ้ายังสดใสดินยังคงชุ่มช่ำนาไร่มีทำแต่คนทำขาดทุนเกษตรกรดิ้นรนใช้หนี้เกษตรดิ้นรนขายที่ก่อนที่จะไปก่อนที่จะขายแรงงานนี่คือเมืองอุตสาหกรรมใหม่ไทยคือเมืองเกษตรตะกอนล้มลุกคลุกอยู่กับปุ๋ยยาฆ่าแมลงราคามันแพงกว่าราคาผลผลิตผืนนาผืนไร่กวาดขายให้ต่างชาติเป็นบรรยากาศ2ปีที่ผ่านไปนี่ตั้งปี27นะครับอยุธยาปู่ย่าตายายผู้จนตัวตายจนได้เป็นไทยเกาหลีซื้อไร่ไต้หวันซื้อนาญี่ปุ่นก็พาคนแก่มาไว้เกี่ยวกันยังไงขายที่ขายไร่ขายนาเกี่ยวกับนิกที่5แห่งเซาท์อีสเอเชียเสียทองเท่าหัวไม่เสียผัวให้ใครแผ่นดินของเรามีสิทธิ์เสียดายผัวย่าผัวยายผัวย่าผัวยายอยู่กันมาหลายชั่วคนเม็ดอินไทยแลนด์ญี่ปุ่นกำไรเพราะเป็นคนมาลงทุนเม็ดอินไทยแลนด์ไต้หวันคอยเหยียบเกาหลีคอยซ้ำคนไทยใจดีไม่เคยใจดำแต่พวกเขาทำกับเราเกินไปสินค้าของเราทำโดยคนไทยเขาออกกฎหมายการค้ากีดกันนี่คือเมืองอุตสาหกรรมใหม่เนาะเนี่ยครับนี่ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังกับเพราะมองว่าเออลำพูนถ้าอย่าไปข้างหน้าเนี่ยเขาทำอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเกษตรท่าจะดีเนาะต่างดัชการเป็นทำแผนนั่นแผนนี่ลองถามชาวบ้านใครได้อ่างน้ำที่ไหนพ่องใครได้คลองส่งน้ำที่ไหนพ่องเฮาปากันเนี่ยเรื่องยังอี้เหี่ยพ่องบัดดีกะนี่เนาะอันนี้ก็โอ้กันประสาพี่น้องชาวบ้านครับก็ยินดีกับพี่กับน้องเนอะเฮาอย่าได้อย่าสร้างเกษตรกรรมน่ะคือมีข้าวในนามีป่าในน้ำนะครับควรคิดควรทำเอาของเดิมเนี่ยทำให้มันดีๆนะครับเพราะเมืองอุตสาหกรรมใหม่มันก็ต้องใกล้ผลผลิตจากเกษตรกรรมน่ะจะได้กินดีอยู่ดีด้วยกันครับสำหรับวันนี้และการหอมแหงแป่งลำปูนถ่ายจะต้องล่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วครับก็ปะกันใหม่ในวันพฤหัสบดีในวันศุกร์หน้าแล้วก็อย่าไปลืมนะครับมีโอกาสก็โทรศัพท์เข้ามา0535255666มาอู้มาเอ่ยกันได้เสมอสำหรับวันนี้ต้องล่ำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำและเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาด
6: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดเนื้อโครวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำโดยเห็นควรให้ทบทวนโครงสร้างและเร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติและใช้แนวทางการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ไขข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายกระทรวงมหาดไทยซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก20รายซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและบรรจุด้วยเศษโลหะจึงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้กรุงดามัสกัสเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอาหมัดอัลซาลาขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี2567ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดแบบแสวงเครื่องในรถยนต์หรือคาร์บอมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต1นายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: เสื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
5: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับสื่อสารความห่วงใยโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันตั้งแต่เวลา 11:10 น.จนถึงเที่ยงวันของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะครับพบกับรายการสาระน่ารู้จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกับผมนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกงานตรวจสภาพรถครับปัจจุบันการเรียกบริการรถผ่านแอปพลิเคชันหรือที่หลายคนเรียกกันว่ารถ Grab ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเพราะสะดวกรวดเร็วและสามารถคำนวณระยะเวลาในการเดินทางและค่าบริการได้ก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้บริการใช่ไหมล่ะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะเคยใช้บริการกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการให้บริการและความสะดวกในการใช้บริการรถสาธารณะเหล่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับการใช้บริการรถแก๊สกันครับแต่ตอนนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนครับ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กลับมาพูดคุยกันต่อครับกับช่วงนี้ของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับหลายท่านอาจสงสัยว่ารถแกร็บถูกกฎหมายและปลอดภัยหรือไม่คำตอบก็คือการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันสามารถทำได้หากผู้ขับขี่และรถได้รับการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการขนส่งทางบกโดยรถต้องขึ้นทะเบียนเป็นรถที่ใช้รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ถูกต้องครับการใช้บริการสามารถทำได้โดยวิธีการดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชัน Grab ที่มีรองรับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหลังจากนั้นเราเลือกประเภทการเดินทางปักหมุดจุดรับส่งและกดจองรถได้ทันทีครับตามประเภทบริการที่เราต้องการภายในแอปพลิเคชันก็จะมีอธิบายรายละเอียดต่างๆของการใช้บริการไว้ครับก่อนที่จะใช้บริการคุณผู้ฟังควรตรวจสอบข้อมูลของผู้ขับขี่หมายเลขทะเบียนรถและรายละเอียดการเดินทางในแอปพลิเคชันให้ตรงกับรถที่จะมารับเราทุกครั้งนะครับรวมทั้งควรคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของเราเองครับหากพบว่ารถหรือผู้ขับขี่ไม่ตรงกับข้อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันเราควรยกเลิกการเดินทางและแจ้งผู้ให้บริการทันทีครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองการเลือกใช้บริการรถที่ถูกกฎหมายนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วเรายังช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งสาธารณะของประเทศเราอีกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงข้อควรปฏิบัติของผู้โดยสารและผู้ขับขี่เพื่อให้การใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพบกันต่อกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกันครับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของเรานะครับตั้งแต่รถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนบุคคลไปจนถึงรถรับจ้างขนาดใหญ่โดยคุณผู้ฟังสามารถทราบราคาได้ทันทีก่อนที่เราจะเรียกใช้บริการนะครับบริการรถเหล่านี้คร่าวๆมีดังนี้นะครับ Grab Car เป็นบริการเรียกรถยนต์ส่วนบุคคลขนาด4ที่นั่งโดยเราสามารถทราบราคาได้ล่วงหน้าและระยะทางในการเดินทางได้นะครับ Grab Bike หรือวินมอเตอร์ไซค์เป็นบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหมาะสำหรับช่วงเวลาที่เร่งด่วนที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางครับ Grab Taxi บริการเรียกแท็กซี่มิเตอร์ตามระยะทางจริงโดยมีการบวกค่าเรียกรถเพิ่มเติมเล็กน้อยครับGrab SUV หรือ Grab Premium เป็นบริการเรียกรถขนาดใหญ่หรือรถยนต์พรีเมียมเพื่อพื้นที่ที่กว้างขวางและนั่งสบายกว่าเดิม Grab Rent การบริการเช่ารถพร้อมคนขับแบบเหมาจ่ายรายชั่วโมงนะครับเริ่มต้นที่2ชั่วโมงบริการนี้เหมาะสำหรับแวะทำธุระหลายๆจุดของเรานะครับ Grab Drive Your Car บริการจัดส่งคนขับรถมืออาชีพมาขับรถยนต์ส่วนตัวของคุณไปยังจุดหมายปลายทางได้ครับการเดินทางที่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสำหรับผู้ขับขี่รถผ่านแอปพลิเคชันควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดใช้รถที่จดทะเบียนถูกต้องไม่ปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุอันควรขับรถด้วยความสุภาพไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจรทุกประการครับในส่วนของผู้โดยสารควรเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตรวจสอบข้อมูลรถก่อนขึ้นรถแชร์ข้อมูลการเดินทางให้บุคคลใกล้ชิดเมื่อเดินทางในเวลากลางคืนและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยหากพบการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเช่นการขับรถประมาทเรียกเก็บค่าโดยสารโดยไม่เป็นธรรมหรือสงสัยว่าเป็นรถรับจ้างที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกรมการขนส่งทางบกได้ครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนคุณผู้ฟังเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและร่วมกันยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งสาธารณะของเราด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับฟังเพลงเพราะๆกันแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าครับ

เรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันหรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือสำหรับผู้ที่สนใจสมัครขับ Grab หรือเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีศูนย์รับสมัคร Mini Grab Center สาขาลำพูนสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับธนาคารออมสินสาขานิคมสันตฟ้ายนะครับหรือคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ทราบว่าจังหวัดลำพูนของเรามีบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันนะครับสามารถลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วลองค้นหารถบริการดูครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางของคุณผู้ฟังในครั้งต่อๆไปนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุสวท FM 95 MHz ครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงคำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับเดินทางอย่างมั่นใจเลือกใช้บริการที่ถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภัยเดินทางอย่างมั่นใจเลือกใช้บริการที่ถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรทางการเวเนซุเอลาแสดงความขอบคุณรัฐบาล31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติโปรตุเกสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนพระธุดงค์ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บเล็กน้อย14รูปรวมถึงคฤหัสถ์4คนขณะนี้พักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและที่บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมถวายความอุปถัมภ์และความสะดวกในนามคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารขอถวายความเสียใจปลงธรรมสังเวชและถวายความสะดวกเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้รวม10รูปยังบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บเร่งด่วน7รูปและคฤหัสถ์บาดเจ็บเร่งด่วน1คนทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ประชุมและลงความเห็นว่าจะนำสรีระสังขารพระภิกษุทั้ง10รูปประกอบด้วยพระสังกัดวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี6รูปสังกัดวัดในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รูปและสังกัดวัดทางภาคใต้จำนวน1รูปไปไว้ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดส่วนโรงพยาบาลมุกดาหารเช้านี้ต่างมีญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลมุกดาหารได้ตั้งจุดประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการส่งศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนานอกจากนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งจุดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานร่วมกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ญาติผู้ประสบเหตุและผู้เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลประสานงานและขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์042-633-101ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
2: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับทุกภาคส่วน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพหลายรูปและมีพระภิกษุรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยแพทย์หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได
4: ้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555 หรือ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official BAAC Family กฤตรวิวรรณรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ธกส.เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง

0: ยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของทางธ.ก.ส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวทางธ.ก.ส.ก็พร้อมจะขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
1: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรองรับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกระทรวงพาณิชย์ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
2: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีบบอร์ดและใช้แนวทางกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีบบอร์ดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าการรับซื้อควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดและการปราบปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งเตรียมแผนแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรในโครงการอย่างโครงการโคบานบูรพาเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยรักษาอาชีพและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรรายย่อยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยสู่ตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศ
3: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบ้านไทยรีสอร์ทตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการดีพร้อม Community Skill Upเพิ่มพลังทักษะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมุ่งเน้นการเจาะโอกาสใหม่ของสมุนไพรไทยและปลุกโอกาสกระแส local wellness economy ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่เศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการชูแนวทางการนำกลยุทธ์วันมายมาเพื่อใช้เชื่อมโยงโอกาสของชาวบ้านและภูมิปัญญาชุมชนให้เติบโตแบบหนึ่งเดียวรวมทั้งมีการนำเสนอภาพทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในการพลิกการแพทย์พื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งออกและเจาะตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้

0: ประกอบการชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องแข่งขันด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษามาตรฐานแรงงานและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม
1: ่ดังนั้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราถึงผนึกกำลังกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับแหล่งเงินทุนนะครับของทางดีพร้อมหรือทางของธนาคาร SME D Bankนะครับนำองค์ความรู้จากของกระทรวงอุตสาหกรรมมามอบให้มีเครื่องจักรมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญการหาช่องทางการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนของท่านนั้นนะครับให้มีความเติบใหญ่ขึ้นและที่สำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนต้องทำกันอย่างยั่งยืน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนผ่านการให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนการรับรองมาตรฐานสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดรองรับเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกณท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกรับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยานพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านแพร่สุโขทัยตากและแม่สอดควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบินพิษณุโลกสุโขทัยและตากให้บริการข้อมูลแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบินด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเน้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการปิดช่องโหว่ระบบคมนาคมป้องกันไม่ให้ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะรายบุคคลแต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดโดยมาตรการหลักที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไปคือลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นเพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศและช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปปส.และกระทรวงยุติธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุเชื่อมโยงคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวมีความเชื่อมโยงกับคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลถึงผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองรับจ้างจากชาวลาวให้จัดส่งกล่องพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทยโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทภายในพัสดุมีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยวิธีการยัดไส้ไว้ในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการลักลอบขนยาเสพติดก่อนส่งต่อไปยังปลายทางต่างประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินีพบนิติบุคคล2รายเส้นทางการเงินผิดปกติเร่งสอบข้อเท็จจริง
7: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง2รายภายในศูนย์การค้า IT Square เขตหลัก4กรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลความผิดปกติของเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านิติบุคคลรายแรกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีภาษีและจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ60และชาวจีนร้อยละ40พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นชาวจีนและชาวไทยที่อ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมถึงอำนาจการบริหารกิจการรูปแบบการชำระค่าบริการและเส้นทางการเงินขณะที่นิติบุคคลรายที่2ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษามีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ51และชาวจีนร้อยละ49โดยพนักงานให้ข้อมูลว่าชาวจีนเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจมีการติดต่อลูกค้าผ่าน WeChat และรับชำระค่าบริการบางส่วนผ่านบัญชีของชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง2รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการดำเนินธุรกิจหากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
8: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดปราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดศาลจังหวัดปราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคดีดังกล่าวศาลพิจารณาความผิดฐานก่อการร้ายต้องโจรและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยพิจารณาให้นายแมโซสงวนนามสกุลจำเลยที่1รับโทษจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุก36ปี12เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่2และ3ซึ่งให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปพร้อมควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันที
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าขณะนี้เกิดพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ได้ทันทีซึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
10: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพฤศจิกายนนี้
11: นางสาวจารุณีมีประเทศหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลตำบลคึกคักกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักรวมถึงย่านเศรษฐกิจของพื้นที่เขาหลักว่าเทศบาลตำบลคึกคักมีการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักที่จะผันน้ำจากถนนสายเพชรเกษมไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสเพื่อไปออกหน้าคลองปางเป็นการผันน้ำจากเส้นทางหลักโดยการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะพิจารณาผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยมีการวางแนวท่อขนาดใหญ่เพื่อสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมคาดการณ์การดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี
12: ้ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเนี่ยค่ะที่หันน้ำนะคะจากสายถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะไปสู่เส้นหน้าวัดพระลุงธรรมโพธิวาสนะคะเพื่อที่จะออกคลองปางจากเส้นหลักเนี่ยค่ะก็มีการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็น่าจะรู้ผลพิจารณาผลเนี่ยค่ะก็คือวันที่3แบบไว้ก็คือจะเป็นท่อขนาด2เมตรหรือ 2,000 มิลเนี่ยค่ะก
13: ็
12: คือตัวคนเข้าไปได้เลยอะค่ะก็เป็นท่อขนาดใหญ่ นะคะแล้วก็เป็นท่อ HDPE ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อที่จะทันกับฝนนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะเป็นปลายฝนก็คือช่วงที่เคยมีวิกฤตครั้งเก่าก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาเนี่ย
11: นอกจากนี้ยังมีการเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อใช้ในการดำเนินงานเรื่องระบบระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีไม่เพียงพอตลอดจนระบบระบายน้ำที่วางไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับย่านเศรษฐกิจสำคัญของเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 12:31 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลของ31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,595 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12,400 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายกว่า 40,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า800แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
5: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและยังส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ130แห่งได้รับความเสียหายเลขาธิการ UN ยังเตือนว่าการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
2: กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้นายหวังอี้กล่าวกับนายรัสมุสเซนว่าเขาหวังว่าเดนมาร์กจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงขณะเดียวกันจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกยินดีต้อนรับบริษัทของเดนมาร์กให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นและจีนพร้อมจะกระชับความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลากหลายด้านขณะที่นายลาสมุสเซนเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างจีนกับเดนมาร์กกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
5: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการประมงของอินโดนีเซียโดยจะครอบคลุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสไปจนถึง 1,500 ตันกรอสและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำที่มีขนาด200ตันกรอสถึง 2,500 ตันกรอสนายซักตีวายูเทรงโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญโดยตั้งเป้าผลผลิตการจับปลาในแต่ละปีอยู่ที่ 2,300,000 ตันซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของภาคการประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะโครเอเชียมาได้2ประตูต่อ1 ชนิดแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ4จากสหรัฐผู้ชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6ไทเบรก8-6และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันด้านลานาธาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันย้ายอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชติรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิชขจรเอาชนะปัชินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนนกวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6และ6-7ไทเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์คอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนี้ไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียผู้ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีAVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ที่เทอร์มินอล21โคราชรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าหลังจากทีมนักตบสาว U18 ของไทยลงสนามในสาย A นัดแรกตบเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลียไปได้อีก 3-0 เซตเก็บใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนนัดต่อไปวันที่3กรกฎาคมทีมนักตบสาว U18 ไทยจะพบกับอุซเบกิสถานแข่งขันเวลา 19 นาฬิกานางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมพาเดลไทยเปิดเผยว่าจากที่กีฬาพาเดลได้ถูกประจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนักกีฬาพาเดลของไทยได้สิทธิ์ร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมจำนวน4คนเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้เห็นผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักกีฬาหญิงของไทยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศและกีฬาพาเดลก็เป็นสมาชิกของ OCA จึงอยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยไทยส่งแข่งทั้ง2รายการมีนักกีฬา4คนคือนักกีฬาชายอันนบราเวอร์และสเตฟานโนมาร์โชล่าส่วนนักกีฬาหญิงนาตาลีนาประเสริฐและดาเรสศรีรุ่งเรืองนางสุภลักษณ์กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยว่านักกีฬามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สมาคมได้จ้างโค้ชชาวสเปนมาดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้มีความหวังและมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำไว้ในเอเชียครับเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถึงเหรียญรางวัล
16: ครั้งนี้ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กีฬาพาเดลเนี่ยเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญในเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการส่งนักกีฬาไปแข่งที่โดฮาเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ทางนักกีฬาแล้วก็สมาคมก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะเรื่อยมานะคะแต่ว่าเราก็มีความหวังนะคะที่จะ move upขึ้นไปเป็นอันดับที่5หรือเป็นอันดับที่4หรือเป็นอันดับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็มีการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกซ้อมชาวสเปนที่เราได้มีการจ้างมาดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
15: 6นักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันโปรแอมศึกกอล์ฟอาชีพควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟแถวหน้าของไทยก่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้สำหรับนักกอล์ฟทีมชาติไทยทั้งหมด6คนได้แก่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลพระสิทธิ์ราตากัวมริษาโตใจสุริศปรียาพฤกษานุบาลรัตนพรอินแสงจะร่วมออกรอบกับโปรภูมิศักดิ์แสนสินแชมป์เอเชียนทัวร์4รายการและสาริสุวรรณรัตน์แชมป์เอเชียนทัวร์2รายการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าสุรสิทธิ์ทองแดงมาเรียวเนสเดลกาจินจุธาผลจันทร์ตำรัดณภัสวรรณจริตก้ามริศสัมฤทธิ์เวชพงษ์ปนัดไตรทานต้นน้ำกันตีมูลภูริชยาจัญญมิตรีรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสกายกิ่งพยมชาเพลพรอยลีรายณะพิมชนกชินวีระพันธ์ทิจิรัตน์เจริญทรัพย์ทิจิรัตน์อินชัยวริศรานกทองพัศวัตรกันตาคมและวงศกรแพทย์สมานโค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโอกาสที่ทัพว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญเอเชียนเกมยังไม่มีแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้คัดตัวมาจากหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์และคนที่ติด1ใน6ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ควรต้องเข้ารอบชิงให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อสามนักเตะประกอบด้วยนิโคลัสนิเกลสันธีรธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award วันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรัง ช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU มุ่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนและเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากลโดยคำนึงถึงความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
21: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณขออภัยครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปชชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424-0004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615122ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลท่านผู้ฟังครับวันที่3กรกฎาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งย่อยสลายช้าใช้เวลา700ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายโดยสมบูรณ์และถุงพลาสติกนั้นถูกนำไปรีไซเคิลน้อยมากจากรายงานบางฉบับระบุว่ามีการนำถุงพลาสติกไปรีไซเคิลเพียง 1-3% ทั่วโลกเท่านั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งส่งผลเสียอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางดินใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปี เกิดการสะสมในดินทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์มลภาวะทางน้ำพลาสติกไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอาจเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารมลภาวะทางอากาศการเผาไหม้พลาสติกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนวิธีลดการใช้พลาสติกสามารถทำได้หลายวิธีเช่นพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือไม่จำเป็นเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเช่นแก้วน้ำส่วนตัวกล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อการรีไซเคิลเลิกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเชิญชวนคนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือท่านผู้ฟังครับวันปลอดถุงพลาสติกสากลเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของเราทุกคนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกคนลดการรับถุงพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็นเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราครับจบบทความประจำวันเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
3: พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: โอนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเร่งขยายผลไปยังผู้บงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเพื่อเร่งขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทักษพรอายุ42ปีชาวลาว2ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2ทำหน้าที่รับจ้างบรรจุและนำส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ภายในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการตรวจสอบก่อนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ2ผู้ต้องหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงเชิญตัวมาสอบสวนจากข้อมูลพบว่าทั้ง2มีหน้าที่นำกล่องพัสดุที่จัดเตรียมไว้แล้วจากประเทศเพื่อนบ้านไปส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ต้องหาทั้ง2จะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุไปรษณีย์แต่ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินหญิงที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนจะเร่งขยายผลไปยังผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
6: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะ ชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวและประชาชนที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้สามารถปรับตัวต่อความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ออกจากสถานที่กักตัวแล้วและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกว่าจะกลายเป็นการระบาดเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันมาโดยตลอดว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกจากเชื้อไวรัสฮันตาอยู่ในระดับต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนเพราะถือเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ตนเองได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้ปิดรวิวันรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุเด็กอายุ11ปีขับกระบะชนพระธุดงค์จดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติกพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่รูปเด็ก
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนตัวของเด็กตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่2กรกฎาคมนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการตรวจประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และจากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบมีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกด้านครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงพม ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบขณะที่คดีความได้ประสานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์โฮสเตสคดีเฮโรอีนได้แล้วพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบูรณาการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกระทั่งสืบทราบตัวเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นชายอายุ59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดจากการสอบปากคำเบื้องต้นชายดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถนำพัสดุไปส่งให้นางสาวมีนาจริงโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างจากชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยและก่อนหน้านั้นยังได้นำพัสดุไปส่งให้หญิงอีกคนในพื้นที่ซอยเสือใหญ่ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุถูกนำเข้าอู่ซ่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบางรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้หอบตากันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ก็เช่นเคยนะ

0: ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะมาอู้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในส่วนของข่าวสารนะครับแต่ว่าเฮาปะกันในช่วงแรกนะครับไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะซึ่งวันนี้ก็มีการพยากรณ์อากาศนอกจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมาฝากกันกับคุณผู้ฟังมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะครับก็จะมีเรื่องราวของในเรื่องของลักษณะอากาศกันแล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบต่างๆเนาะแบบละเอียดนะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงบ่ายๆจะนี่เราไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศภาคเหนือกันก่อนเดี๋ยวกลับมาป้ากันนะครับสาระต่างๆที่เตรียมไว้ไว้อู้ไว้เอ่ยครับคุณผู้ฟังในช่วงต่อไปครับ
1: สวัสดีเจ้าวันนี้มาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าก็มาพอสภาพอากาศตีผ่านมาก่อนเจ้าแต่ว่านี้ภาคเหนือก็มีฝนตกกระจัดกระจายในหลายพื้นที่โดยที่มีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 78.6 มิลลิเมตรเตรียมเพื่อตุ้งจ้างจังหวัดน่านเจ้าสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าภาคเหนือก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนฮ้อนไมซักประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เจ้าตีพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงเจ้าและส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีประกาศฉบับที่11แล้วนะเจ้าเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือโดยตีในช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคม2569เจ้าภาคเหนือฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมตีพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเจ้าก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเจ้าโดยตีจังหวัดตีคาดว่าจะได้รับกันผลกระทบก็จะมีตีแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาแต่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เจ้าต่อไปทำมาพอขั้นหมายลักษณะอากาศแถม4ชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาแปะและน่านเจ้าคาดการอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสเจ้าและในส่วนของภาคเหนือตอนล่างก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เช่นกันเจ้าและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์เจ้าคาดการอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4-6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสเจ้าและสุดท้ายนี่ก็ขอฮือประแม่พี่น้องเรามาลองอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตีตกสะสมเจ้าซึ่งลักษณะจะอีกก็จะยากคือเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นตีล่าเชิงเขาไก่ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นตีลุ่มไว้ตัวเจ้าและถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทรศัพท์0532777919หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาติดขึ้นได้ตามหน้าจอนี้เลยเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า
0: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนาะจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้ภาคเหนือของเขาก็ร้อยละ80เนาะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการเดินทางสัญจรกันแมลงนี่เนาะแล้วก็วางแผนการวางแผนการเดินทางเนาะที่หลายท่านก็จะกลับภูมิลำเนาเนาะหลายท่านก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดจันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะถ้าเดินทางไปเจอฝนก็บดีประมาทลดความเร็วนะครับแล้วก็มีสตินะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะบ่เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเพราะว่าความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนนะนอกจากในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนแล้วในเรื่องของสุขภาพก็สำคัญเช่นกันนะครับต้องระมัดระวังนอโรคตีมากับฝนจะนี่นะครับยุงกาอัญญังกาเนาะต้องระมัดระวังที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ

มาป้ากันในช่วงนี้ครับก็มาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนของเฮากันพ่องแต่เจ้านี่นะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมเวลา 7:00 น.ณศาลาบาทวัดพระธาตุอริภูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็นำสุนาส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรภายใต้โครงการหิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทยใส่ใจวิถีธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ในสัปดาห์แรกของเดือนระหว่างเดือนมีนาถึงเดือนกันยายน69ก็มีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวโครงการดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ฟังก็จัดขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนอกจากมุ่งเน้นส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนนะครับโดยการร่วมกันทำบุญตักบาตรและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทยเนาะอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการใช้มิติด้านศาสนาเป็นศูนย์กลางในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งก็จะนำไปสู่กันสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนของเราในอนาคตแน่คุณผู้ฟังครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็พักฟังเพลงนะจากทางรายการเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะใกล้จะ4 โมงนี่หลายท่านก็เตรียมที่จะเลิกงานนะครับเพื่อไปรับบุตรหลานเนาะหรือว่าไปตลาดนะท่านใดหลายท่านก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดกาหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกานะครับก็บ่ได้ลืมเนาะว่าช่วงนี้ภาคเหนือของเฮานะครับก็มีการคาดการณ์ลักษณะอากาศว่าจะมีฝนถึง80%นะครับเพราะฉะนั้นเดินทางไปตั้งใดนะถ้าเจอฝนก็บ่ได้ลืมนะครับตั้งสติลดความเร็วเป็นอันดับแรกเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติที่สำคัญมีสติใจความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับลดลงก็ดีนะถ้าเจอฝนเพราะถนนมันลื่นนะครับระมัดระวังกันตัวและบดีเล่นมือถือขณะขับขี่เตรียมร่างกายให้พร้อมนะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวก็เปลี่ยนชีวิตเฮาได้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการ Happy Time 95เวลาเพลงจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเป็นรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือก็จะมีเรื่องราว8จังหวัดภาคเหนือนะครับเรื่องเด่นข่าวเด่นของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเวลา16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับแล้วก็17 นาฬิกานี่จะเป็นรายการของดีเจน้องอ้อยนะครับข่าวดีที่95วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะติดตามกันได้แล้วก็เวลา18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกากลับมาปะกับดีเจโอมแฮมกำหนึ่งนอกกับรายการคิดดีเพื่อสังคมก็จะเป็นช่วงที่รวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นรายการข่าวเด่นในจังหวัดลำพูนของเฮานะวันนี้จะยิบเรื่องอะไรยังมาอู้มาเอ่ยนะก็ติดตามกันได้นะครับสาระสำหรับครับบันเทิงนะมีเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเปิดแจ่ไว้เลยสำหรับคลื่นความถี่ FM 95 MHz เอาละครับอุไลอุไลเนาะดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดี

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทรทรจันยาครับกรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมนำเทคโนโลยีและสุนัขเคนายร่วมตรวจสอบสร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดควบคู่กับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่ากรมศุลกากรเตรียมเสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนส่งยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นเน้นย้ำว่าจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 100% กับผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนจึงต้องใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปหลังจากนี้จะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานปปส.เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นรูปธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับใช้4แนวทางหลักลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยกรณีรถชนคณะพระสงฆ์เดินทุดงจังหวัดมุกดาหาร
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจยึดหนังสุกรแช่แข็งเถื่อนกว่า720กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
8: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้เข้าตรวจสอบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพบซากสัตว์ประเภทหนังสุกรแช่แข็งบรรจุในกระสอบจำนวน36กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ720กิโลกรัมมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมตรวจยึดของกลางและยานพาหนะไว้ทั้งหมดโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บซากสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดก่อนดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
10: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าวันนี้ป้ากันในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569อยู่ด้วยกันกับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจนิ้มวรรัตน์นะเจ้าส่งมอบข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังในยามแลงใจอี 4:00 นแลงเวลาดีๆเฮามาถ้าฟังข่าวสารนะเจ้าจากต่าง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้าก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังผ่านต่าง Facebook Fanpage ของสวท.แม่เสรียงในเวลานี้ตัวนะเจ้าสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะเจ้าคอมเมนต์ล่ะเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจให้กันในช่วงยามแลงใจอีนะเจ้าช่วงต้นรายการนี้เราไปติดตามรับฟังข่าวสารกันก่อนนะเจ้ากับในช่วงของข่าวสารบ้านเฮากับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
11: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
10: จังหวัดแรกในวันนี้นะเจ้าติดตามข่าวสารกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่สสจ.เชียงใหม่แจ้งยอดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ลดลงจากปีก่อนแต่ว่ายังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนเชิงรุกเจ้า วันนี้ที่ห้องประชุมมงคลศรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ก็พบผู้ป่วยสะสม 8,047 รายโดยอำเภอที่พบนักที่สุดนะเจ้าคืออำเภอจอมตองรองลงมาก็คืออำเภอสันทรายอำเภออมก๋อยอำเภอเมืองเชียงใหม่และก็อำเภอแม่แตงแต่ว่ายังมีรายงานของผู้เสียชีวิตนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าขณะนี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันเนาะแต่ก็ยังบ่เกินค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยนักที่สุดนะเจ้าคือกลุ่มเด็กเล็กอายุแรกเกิดจนถึง9ปีสำหรับมาตรการด้านการฉีดวัคซีนในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์รวมทั้งสิ้น 223,736 โดสก็จะได้จัดสรรนะเจ้ากระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆเพื่อรณรงค์ฉีดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้หรือว่าจนกว่าวัคซีนจะหมดซึ่งแบ่งการจัดสรรออกเป็น3กลุ่มหลักนะเจ้าก็จะมี7กลุ่มเสี่ยงนะเจ้ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็สามารถติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ฟรีณสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิ์ของตัวเก่าได้เลยนะเจ้ายังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แต่เราไปดูกันที่พื้นที่ของอำเภอฝางกันนะเจ้าเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการรู้เท่าทันป้องกันได้แก้ไขเป็นนะเจ้ามุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและ

ก็ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษและก็พิษภัยของยาเสพติดตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันและก็ค่านิยมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวชุมชนสถานศึกษาผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะเจ้าเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมมือกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลเลยนะเจ้าตีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าจากเชียงใหม่กันแล้วนะเจ้าไปดูในพื้นที่ของจังหวัดลำปูนนะเจ้าได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวครั้งที่13เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยรักษ์เพื่อป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยบ่มีค่าใช้จ่ายเจ้าวันนี้ 9:30 น.ที่ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังผางและการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเวียงหนองล่องหมู่ที่9ตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวครั้งที่13ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายศรีพรมกาสกุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปูนนายเมธเมธาภักสุนทรนายอำเภอเวียงหนองล่องหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดและก็เข้ารับบริการเป็นจำนวนนักเจ้าภายในงานก็มีการให้บริการด้านการแพทย์ให้กับพี่น้องประชาชนอาทิการตรวจโรคทั่วไปตรวจทักษะทันตกรรมพร้อมมือคำแนะนำการดูแลสุขภาพส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนและกับเจ้าหน้าที่คือได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและการบริการทำหมันสุนัขแมวนะเจ้าจากกรมปศุสัตว์โดยที่บ่มีค่าใช้จ่ายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมฮือกำลังอกกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน3รายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและก็เพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงแห่มตัวเจ้าจากพื้นที่ลำปูนไปดูกันที่ลำปางกันสักหน่อยนะเจ้าเพื่อนจำกลางลำปางเจ้าได้จัดพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานตามพระราชกิจสดีกาอภัยโทษปี2569รุ่นที่8/1เจ้าวันนี้ในช่วงเช้านายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้นายพัชระสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานตามพระราชกิจสดีกาอภัยโทษปี2569รุ่นที่8/1โดยมีคณะผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปางหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น100คนนะเจ้าข้องห่วมในพิธีหน้าเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเนาะซึ่งก็ได้น้อมนำโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานมาใช้กับผู้ต้องราชทานเจ้าตีจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี69นี้คือได้มีความรู้คือได้มีทักษะด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตสร้างรายได้แล้วก็พึ่งพาตัวเก่าได้ภายหลังจากผลโทษเจ้าไปดูกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าได้เปิดโครงการอบต.ผาบ่องเคลื่อนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเจ้า
วันนี้เวลา 11:00 น.ณโบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยแก้วบนตำบลผาบ่อ

0: อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องเคลื่อนที่และโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดลรูปแบบถนนดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในถิ่นทุรกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องก็ได้ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะเจ้าจัดขึ้นเนาะโดยมีประชาชนจาก3ย่อมบ้านในพื้นที่บ้านห้วยแก้วบนตึงละอ่อนตึงเยาวชนตึงผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกันนักเลยเจ้าภายในงานก็มีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนมาร่วมออกหน่วยคือบริการประชาชนคือคำปรึกษาเนาะถ่ายทอดองค์ความรู้รับฟังปัญหารวมถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะเจ้านอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก่อได้มอบผ้าห่มแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเจ้าจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าก็ยังอยู่แม่ฮ่องสอนอยู่แต่มาดูในพื้นที่ของแม่เสรียงกันนะเจ้ารองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนได้นำคณะนะเจ้าลุยพื้นที่บ้านห้วยสิงคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569เจ้าแต่ว่านะเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานนำคณะกรรมการนะเจ้าลงพื้นที่ที่บ้านห้วยสิงตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงเพื่อห่วมประเมินและก็คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569โดยมีนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้นำชุมชนห่วมฮือกันต้อนรับโครงการนี้นะเจ้าเป็นนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและก็เชิดชูเกียรติองค์กรหรือว่ากิจกรรมที่มีผลงานเด่นชัดในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติและก็โล่รางวัลพระราชทานนะเจ้าการลงพื้นที่ครั้งนี้รองผู้ว่าและก็คณะกรรมการก็ได้ร่วมกิจกรรมก็คือมีการรับฟังกันนำเสนอติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนนะเจ้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆเนาะและก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้าจุดแยกขยะในพื้นที่นะเจ้าเพื่อประเมินความก้าวหน้าด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและครัวเรือนและก็การพึ่งพาตัวเก่าอย่างยั่งยืนนะเจ้าอันนี้ก็คือข่าวสารนะเจ้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึงเดี๋ยวเฮาพักกันสักกั๊มนะเจ้าช่วงหน้าเฮามาติดตามกันต่อกับข่าวสารของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
0: ช่วงที่2นี้นะเจ้ากับข่าวสารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เนาะจังหวัดเจียงไฮพะเยาแป่น่านเฮาไปเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮกันก่อนเลยนะเจ้าในอำเภอแม่สายลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมพหลโยธินล่าสุดนะเจ้าน้ำตีท่วมนะเจ้าก็สถานการณ์คลี่คลายจราจรก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติเจ้าวันนี้นะเจ้าช่วง11โมงนายวรายุทธ์ข้อมบุญในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนตังหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้นบริเวณบ้านโป่งก่อนเข้าสู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังเกิดน้ำไหลหลากจากพื้นที่ดอยนางนอนเข้าท่วมผิวการจราจรเนาะจุดที่ได้รับผลกระทบก็อยู่บริเวณกิโลเมตรที่978ถึงกิโลเมตรที่979ส่งผลคือเจ้าหน้าที่นะเจ้าต้องเฮงจัดการการจราจรเนาะโดยเบี่ยงคือรถกู้ชนิดเนี่ยใช้ตางฝั่งขาล่องวิ่งส่วนเป็นตางเดียวเป็นการชั่วคราวไปก่อนแต่ว่าล่าสุดช่วง 14:00 น.หรือว่าช่วงบ่าย 2:00 ที่ผ่านมาระดับน้ำเจ้าก็ได้ลดลง เข้าสู่สภาวะปกติส่งผลให้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติทุกช่องทางละโดยบ่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะเจ้าต่างด้านของนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้กำชับให้กู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์คือพร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงถ้าหากว่าเกิดฝนตกหรือว่าเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากซ้ำเข้าในพื้นที่ก็จะได้ฮือเจ้าหน้าที่นะเจ้าเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเจ้าไปกันต่อที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยานะเจ้าได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Operation 90 Days มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและกับป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนเจ้าวันนี้ที่ห้องประชุม80ปีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานางสาวออนอาภาโลวีละผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนนักนะเจ้าเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลนะเจ้าก็ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะเจ้าภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิชิตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลซึ่งแผนปฏิบัติการนี้จะครอบคลุมทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและก็การฟื้นฟูโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เน้นย้ำถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ละอ่อนและก็เยาวชนผ่านการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้ารวมถึงการสร้างเครือข่ายนักเรียนแก่นนำและก็เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่มาร่วมกันออกแบบกิจกรรมรณรงค์ที่ตรงกับความสนใจโดยจังหวัดก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปต่อยอดได้จริงทั้งนี้ก็ยังได้ร่วมอุจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะเจ้าแล้วก็ตอบข้อซักฐานกับกลุ่มนักเรียนยังเป็นกันเองเนาะพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการร่วมขับเคลื่อนสังคมปลอดยาเสพติดแห่งตัวเจ้าไปดูกันที่จังหวัดแป้กันต่อนะเจ้าผู้ว่าแป้นะเจ้านำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกบริการพี่น้องประชาชนเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เจ้าตีหงเหียนบ้านนาตุ้มครุราชวิทยานุสรณ์หมู่ที่9ตำบลบ่อเหล็กลองอำเภอลองจังหวัดแป้นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดแป้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคมโดยฮื้อบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดความดันโลหิตบริการทันตกรรมณเจ้าแพทย์แผนไทยรวมถึงให้คำปรึกษาและก็ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โดยก็ได้รับความสนใจนะเจ้าจากพี่น้องประชาชนมารับบริการเนี่ยนักขนาดนะเจ้าสะท้อนถึงการเข้าถึงนะเจ้าการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและก็พื้นที่ห่างไกลตามพระปณิธานของมูลนิธิพอ.สว.ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าในโอกาสเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดแป้พร้อมคณะและก็ทีมแพทย์อาสาพอ.สว.ก็ได้ลงพื้นที่นะเจ้าเยี่ยมฮือกำลังใจผู้ป่วยยากไร้จำนวน2รายตัวกันนะเจ้าได้แก่นายหลวยอินดีอายุ71ปีแล้วก็นายเปลี่ยนติ๊บมูลอายุ69ปีพร้อมมอบยาชุดพระราชทานถุงยังชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นแล้วก็ได้รับฟัง ปัญหาสภาพความเป็นอยู่เนาะความต้องการของผู้ป่วยเพื่อที่จะได้นำไปสู่การช่วยเหลือด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยห้องนอนห้องน้ำคือเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวทางการดูแลประชาชนเชิงรุกของจังหวัดแปดเจ้าและจังหวัดสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าไปดูกันที่จังหวัดน่านนะเจ้าขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่นะเจ้าฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเจ้าต่อว่าวันที่2กรกฎาคมที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผลิตเดชชั้น3ศาลากลางจังหวัดน่านได้จัดประชุมติดตามการดำเนินโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง1ล้านไร่เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าที่ประชุมก็ได้กำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมคิกออฟสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ในวันที่28กรกฎาคม2569พร้อมมอบหมายให้อำเภอกู้แห่งนะเจ้าจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบการพัฒนาลุ่มน้ำระยะ5ปีเพื่อเสนอภายในวันที่6กรกฎาคม2569การดำเนินโครงการดังกล่าวนะเจ้าก็นับว่าเป็นเหมก้าวสำคัญของจังหวัดน่านในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็มุ่งฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำฮึกกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อส่งเสริมทรัพยากรอันทรงคุณค่าฮึกกลับคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนเจ้าอันนี้ก็คือข่าวสารนะเจ้าตึงโมดของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ได้นำมาอุจากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้านะเจ้าติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ผลิตรายการโดยสวทระยองนะเจ้าแล้วปะกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเนาะวันที่6กรกฎาคม2569วันนี้นิ้มละกอทีมงานสวทแม่เสลียงลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนเนอะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวัณบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเครื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกรมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากระเต่าตนุที่นี่มี2สายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากระมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์สงวนแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วก็โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยเขาก็อาจจะกิจการทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการ ยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันๆติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเป้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

ค่ะและนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์แหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชบัณฑิตารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณบุญมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายและคุมเข้มมาตรการสนามบินหลังลูกเรือไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นการสกัดกั้นและจับกุมรายเรือนให้ยกระดับเป็นการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดจนถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินนาท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมแรงอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากติดระดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2รายคดีทุจริตงบอุดหนุนวัดและอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
7: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญรวม3เรื่องโดยคดีแรกมีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่วัดสิทธิสามประดิษฐ์จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2558พบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำเอกสารโดยมิชอบก่อนมีการนำเงินส่วนหนึ่งคืนในลักษณะเงินทอนวัด ส่วนคดีที่2มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปีงบประมาณ2555ถึง2556ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินรวม8ล้านบาทและคดีที่3มีมติชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการปปช.จะส่งรายงานคดีทั้งหมดสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายชวิศาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาน
8: ายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมอำเภอวชิระบารมีเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังวัดเขาพระเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโครงการคมนาคมร่วมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศวิจิตราจันเข็มสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคม 2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10 โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหฤพลชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจัง

0: าทีลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1: ข่าวดีมาบอก
2: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
3: ข่าวดีที่95
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
5: ดูได้ตอนเย็นนอก
1: ข่าวดีที่95
6: อ๋อที่พ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชระปุ้นนะเป็นประจำนะ
7: ได้เวลามาฟังข่าวดี
1: ข่าวเด่น
7: ข่าวดัง
1: เพลงลูกทุ่งม้วน
7: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95นะเจ้าดีเจอ้อยนันทพรฮับนาตี้ดำเนินรายการนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็ติดตามรายการข่าวดีที่95กันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ก่อนเคารพธงชาติก็มาฟังข่าวแต่กันนะเจ้าช่วงยามแลงหลายท่านบอกเนี่ยฟังรายการดีเจออยอยู่เนอร์อีนะขอบคุณนักหน้าเลยนะเจ้าขอบคุณนักหน้าขอบคุณหลายๆขอบคุณบาดา

มบ่มีอย่างฮื้อเอ ก็ต้องขอบพระคุณนายเจ้าทุกท่านที่ฮื้อความไว้วางใจนายเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยกันเนาะตั้งคลื่นFM นายเจ้าความถี่95เมกะเฮิรตซ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนายเจ้าซึ่งเขาก็ดำเนินงานนะเจ้าในส่วนของการผลิตและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในต่อเนื่องกันมานะเจ้าคุณผู้ฟังบัดเดี๋ยวนี้เข้าปีที่41จะเข้าปีที่42แห่งปูนทือในเดือนกันยาใน42ปีละสำหรับสถานีวิทยุแห่งนี้นะเจ้าคลื่น FM 95เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะเจ้าถือว่าเป็นสถานีวิทยุที่มีความยาวนาน อายุยืนยาว อายุยืนยาวที่สุดนะเจ้าอยู่กู้กับพี่น้องชาวละปูนเฮามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะเจ้าก็ถือว่าเป็นคลื่นวิทยุนะเจ้าที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดละปูนนะเจ้าสมัยตะก่อนที่ปั้นตั้งสถานีแรกๆนี่นะคุณผู้ฟังปั้นกระจายเสียงรู้สึกจะเป็นความถี่ 95.5 นะเจ้า 95.5 สมัยนั้นนะเจ้าก่อนนั้นออกตี5ถึง5ทุ่มตี5ถึง5ทุ่มแต่เนาะจำดีจ้านี่ถึงมาอยู่สวทละปูนี่จำชื่อนายสถานีคนแรกไอ้นะจำแม่นเลยนะเจ้าเพราะว่าเมื่อกี้จะกี่การนำเสนอเนี่ยเนาะก็จะจำชื่อของผู้อำนวยการสถานีคนแรกซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลนะเจ้าความเป็นมาของสวทละปูนที่ถูกจารึกไว้เนี่ยนะเจ้าก็คือนายประทีปจารุโยธินซึ่งเป็นนายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนคนแรกนะเจ้าแล้วก็2545นี่ขยายเวลาออกอากาศถึงเที่ยงคืนเลย2530นี่เปลี่ยนคลื่นความถี่จาก 95.5 เป็น 95นะเจ้าเปลี่ยนเครื่องทรงเมื่อปี31นะเจ้าปี35นี่ปรับปรุงห้องทรงแห่งใหม่นะเจ้าปี52นี่มีเครื่องทรงวิทยุพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบนะเจ้าอุปกรณ์ทรงกระจายเสียงห้องผู้ประกาศอย่างเงี้ยมาแบ่งให้ใหม่รัศมีออกอากาศ40กิโลเมตรทางอากาศซึ่งก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของจังหวัดละปูนแล้วก็บางพื้นที่ของทางเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ก็จะมีสันปัดตองหางดงแม่วางสารปีนะจ๊ะสันกำแพงสันทรายดอยสะเก็ดแม่ออนเอนาที่สามารถรับสัญญาณออกอากาศรายการได้นะเจ้าท่านผอสถานีวิทยุสวทละปูนคนปัจจุบันนั้นหมออัญชันสระลำเนี่ยก็เป็นคนสันปะตองเจ้า อยู่สันปะตองขับรถไปปิกไปปิกละปูนสันปะตองตึงหวานมาบอกใกล้น้อยเดียวบ่ได้ประมาณ20นาทีก็ถึงละเนาะก็แน่นอนว่าสามารถที่จะรับฟังสัญญาณรายการของทางสวทได้อย่างชัดเจนนะเจ้าในส่วนของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยละปูนปัจจุบันนี้ก็ออกอากาศตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาก็ฟังวิทยุเนาะฟังธรรมะรับอรุณนะเจ้าจากตุลุงวัดอันอย่างก็ข้างวัดพระธาตุเนี่ยว่าศรีสุพรรณนี่เนาะออกอากาศรายการตอนไหนเจ้าเลยนะเจ้าแล้วก็มีรายการข่าวยามเช้ารายการอู้ข่าวเล่าความโดยดีเจน้องอั้นนะเจ้าดีเจยองน้องอั้นเนาะแล้วก็ป้นแซวกันนะว่าสวทละปูนี้จะได้อีนะมีก้าคนชื่ออออ่างทั้งนั้นเลยนะไล่มานี่หัวหน้าช่างหัวหน้าอึงหัวหน้าอึงนะมีลูกน้องที่เป็นช่างชื่อเอสนะเจ้าในช่างเอสหัวหน้าอึงในช่างเอสถ้ามาฟังของดีเจนะเจ้าดีเจนี่ก็จะเป็นดีเจโอมดีเจแอร์ดีเจอันแล้วก็ดีเจออยนะเจ้าออทั้งนั้นเลยนะครอบครัวตัวออนะเจ้าก็บอกว่าใครฮือสอดคล้องกันเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมสถานีท่านอื่นๆที่เป็นออ่างที่หมดเนาะสมัยก่อนผอแปะก็จะบอกผอแอะวันเดียวเขาจะมามีผอเป็นออ่างแบบผออันอันอึ่งเอสนะโอมแอ
อั้นออยแน่เจ็ดออก็นะคุณผู้ฟังจาก13คนนะมีแอร์แม่บ้านหนึ่งคนหนึ่ง8ออก่อนนะเจ้าเออเนาะใครจะไปใครมีเรื่องกับคนตัวออที่สวทเนอะถ้าสมมติมีข้อความใบ้เนาะออกตั้งเพจนั่นเพจนี้นะเดี๋ยวคนชื่ออ่างจากสวทลำพูนนี่นะหาคำใบ้ยากพอเนอะ8ออก่อนนะเจ้าก็ว่ากันไปเจ้าคุณผู้ฟังสบายๆกันเนาะก็เป็นหมู่เป็นคู่อู้กันเจ้าฟังวิทยุเนี่ยฟังข่าวอย่างเดียวมันก็บ่ม่วนเนาะคุณผู้ฟังเนาะฟังเพลงอย่างเดียวมันก็บ่ม่วนนะมันก็ง่อมเหมือนกันนะเจ้าเปิดเพลงฟังอย่างเดียวบ่ฟังบ่มีดีเจมาอู้เห็นเลยมันก็บ่ม่วนนะดีเจเอาให้มันถึงม่วนต้องมีดีเจอู้เห็นหน่อยนะเจ้าตีที่ว่าบางดีเจนี่อู้นักไปหน่อยนะอย่างดีเจออยนี่อู้นักไปหน่อย อู้นักไปนะเจ้าเอามาให้มันดีก็เปิดเพลงได้แล้วเนี่ยเจ้าเป็นว่าวิทยุเนี่ยมีเสน่ห์แก้ง่อมแก้เงาเนี่ยเจ้าฟังกันไปเพลินๆเนาะฟังไปด้วยกันถ้าพอคลิปวิดีโอในมือถือนี่ก็ละใส่ถามจะได้นะใส่แว่นตาแง้งยูฮันน่ะนะเจ้าตึงจิตึงแง้งยูฮันนะเจ้าแต่ถ้าฟังวิทยุเนี่ยเปิดละไว้เตอะนะเจ้าเนี่ยกันไปตอยทำกับข้าวไปตอยขับรถไปตอยจะเนี่ยยังก็ฟังวิทยุเป็นกู้แก้งอมแก้เหงากันได้นะเจ้าคนเฒ่าคนแก่แม่วันนี่บอกว่าเนี่ยมีดีเจตั้งสวทนี่เป็นหมู่นะเจ้าเพราะว่าลูกหลานก็ไปเงี้ยการกันหมดเนาะงอมเหงาอยู่บ้านนี่ไปตั้งได้ก็บ่ได้แข่งขากับบ่ดีนะเจ้าเนี่ยได้ก็บ่จังจะเนี่ยนะเปิดวิทยุเนี่ยฟังเอ้นะก็ยินดีนักๆนะเจ้าฝากสวทละปุ่นเป็นแห่งหนึ่งคลื่นความถี่ที่จะได้ส่งกระจายเสียงคือพี่น้องเจ้าละปุนเฮาแก้ง่อมแก้เหงากันนะเจ้าคือพี่น้องเจ้าละปุนเฮาได้รับทราบพับหูข้อมูลข่าวสารนะเจ้าไปเตะกันเนาะเรื่องที่ท่านอยากหูเรื่องที่ท่านควรหูนะเจ้าแล้วก็เรื่องที่ท่านต้องหูท่านเปิดมาคลื่นนี้ได้รับฟังกันแน่นอนเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้า FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเพลงสวทนี่วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขพร้อมกับข่าวสารดีๆตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะภัยมีลูกมีหลานเฮียนในระดับชั้นปวส.ปริญญาตรีหรือว่าอนุบาลม.ปลายหรือปวช.นะเจ้าฟังทางนี้นะเจ้าเดี๋ยวนี้ทางอบจ.ลำพูนเปิ้นเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือประจำภาคเรียนที่1ปี2569เนี่ยเจ้าแบ่งเป็น2ประเภททุนนะเจ้า2ประเภททุนประเภททุนที่1คือทุนการศึกษาระดับปวส.ปริญญาตรีนะอันนี้เปิ้นสนับสนุนเงินทุนเนี่ยนะเจ้าทุนการศึกษาเนี่ยนะบ่เกิน 16,500 บาทระดับปวส.เนี่ยบ่เกิน 13,500 บาทระดับปริญญาตรีบ่เกิน 16,500 บาทนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับปวส.หรือปริญญาตรีหลักสูตรสูงกว่าม.ปลายแต่ไม่เกินปริญญาตรีเนี่ยนะเจ้าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูนมาน้อยกว่า1ปีนะเจ้าศึกษาในสถาบันของรัฐเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสนะเจ้าซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรองตามที่ประกาศกำหนดไว้ต่อยนะเจ้าอันนี้ถ้าอยู่ในเงื่อนไขแล้วท่านสามารถแจ้งประสงค์ขอรับทุนได้3ช่องทางช่องทางที่1คือยื่นด้วยตัวเองเลยที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น3สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในวันเวลาราชการนะเจ้าหรือท่านจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เนาะส่งไปที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเลขที่125หมู่15ตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน51000นะเจ้าหรือจะยื่นทางออนไลน์นะสมัยนี้ก็ง่ายเนาะยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ปวส.ประเภท1ปริญญาตรีประเภท1ปวส.ประเภท2ปริญญาตรีประเภท2เอนะในเว็บไซต์ของทางอบจ.ลำพูนนั้นเปิดเข้าไปดูและคลิกเข้าไปตามประเภทของทุนนะเจ้าที่ท่านจะยื่นขอรับการสนับสนุนถึงเวลา 16:30 นของวันสุดท้ายที่เปิ้นจะรับสมัครก็คือวันที่17กรกฎาคมเท่านั้นนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของทุนประเภทที่2อันนี้จะเป็นลักษณะของเงินช่วยเหลือนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นม.ปลายถึงชั้นปวส.นะเจ้าก็เพิ่มก่อนจะให้วงเงินช่วยเหลือตามระดับชั้นนะเจ้าอย่างอนุบาลประถมศึกษาเนี่ยไม่เกินทุนละ 1,000 บาทเอ๋เนาะมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 2,000 บาทนะเจ้ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายหรือเทียบเท่าปวช.ก็สามารถที่จะขอรับนะเจ้าเงินช่วยเหลือนักเรียนตรงนี้ได้เงื่อนไขเช่นเดียวกันเจ้ามีสัญชาติไทยภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูนไม่น้อยกว่า1ปีเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสแต่จะต้องมีเอกสารรับรองตามที่ประกาศกำหนดตัวยื่นนะเจ้ายื่นข้อมูลเนาะยื่นการขอรับการช่วยเหลือได้ผ่านทางสถานศึกษาเท่านั้นนะเจ้าสำหรับกลุ่มที่เป็นเงินช่วยเหลือในระดับอนุบาลถึงม.ปลายหรือปวช.เนี่ยยื่นเองมาได้ต้องยื่นผ่านสถานศึกษาเท่านั้นเพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยส่งต่อให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดทั้ง8หน่วยงานเนี่ยก็ได้ดำเนินการคัดกรองแล้วก็ส่งนะเจ้าข้อมูลมาให้กับทางอบจ.ต่อไปบอกว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต1เขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนศึกษาธิการจังหวัดพระพุทธศาสนาจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดอาชีวศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6นะเจ้าก็จะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลของนักเรียนนะเจ้าที่จะยื่นประสงค์ขอรับการช่วยเหลือเนาะส่วนของปวส.ปริญญาตรีเนี่ยปั้นห้องว่าลักษณะของทุนการศึกษาแต่ถ้าเป็นอนุบาลถึงชั้นม.ปลายถึงปวช.มูลเนี้ยอันนี้ปั้นห้องว่าเงินช่วยเหลือนักเรียนจะบ่เหมือนกันนะเจ้ารายละเอียดเนี่ยคือท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอบจ.ลำพูนนะเจ้าเพจ Facebook ของอบจ.ลำพูนเพจ Facebook ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าไปดูได้เลยแล้วยื่น
ขอรับทุนการศึกษานะเจ้าหรือยื่นขอรับเงินช่วยเหลือนักเรียนในโครงการของอบจ.ตรงนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมเท่านั้นถึงแค่6โมงครึ่งถึงแค่16นาฬิกา30นาทีของวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะอันนี้สำคัญเนาะแล้วก็เป็นข่าวสารที่อยากจะฝากท่านบอกต่อถ้าสื่อสารบ่ได้หมดบอกครบประท้วนก็คือบอกลูกบอกหลานบอกคนที่เปิ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลทางโซเชียลมีเดียนะจ๊ะแล้วก็คือเปิ้นท้องว่าใดอ่ะคือเปิ้นไปพอในเว็บไซต์นะเจ้าในช่องทางของอบจ.ละปูนว่าเนี่ยอบจ.เปิ้นฮื้อทุนนะนะเจ้าทุนอะหยังเนี่ยฮื้อไปฟอร์มกรรมมันจะมีทุนตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีเลยนะเจ้าทั้งหมดรู้สึก3ล้านบาทนะเจ้าที่นายกเฮงเปิ้นจะสรรงบประมาณไว้สำหรับการดูแลในส่วนของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาปัจจัยเฉพาะแค่นักเรียนในสังกัดของอบจ.ละปูนเท่านั้นนะเจ้าแต่ครอบคลุมในทุกส่วนการศึกษาแต่ว่าก็จะต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐแล้วก็เป็นผู้ที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรายได้นะเจ้าแล้วก็เรื่องของด้วยโอกาสเรื่องของความยากจนเนี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแถมส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ตามระเบียบนะเจ้าของทางราชการที่จะดูแลนะเจ้าดูแลในภาคของการสนับสนุนการฮื้อทุนการศึกษากันนะเจ้าอ้าวประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวดีกันไว้ในช่วงของรายการช่วงนี้ข่าวดีที่95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

FM 95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ลำไยบ้านเฮาเริ่มออกแล้วนะคุณผู้ฟังดีจะอ้อยได้จิ้มลำไยที่สวนนะจ๊ะโอ้จัดกรอบหวานเหมาะเลยนะจ๊ะมาแล้วลำไยในฤดูกาลของจังหวัดลำพูนนะจ๊ะลำไยที่ขึ้นชื่อว่าจะอร่อยที่สุดแห่งปีลำไยที่อยู่คู่กับดินดีนะจ๊ะลำไยที่อยู่คู่กับคนละปูนเนี่ยบ้านบอกอร่อยที่สุด นะจ๊ะด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์นะจ๊ะทำให้การปลูกลำไยในพื้นที่ของจังหวัดละปูนเนี่ยนะจ๊ะเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของลำไยในฤดูนะจ๊ะแต่นอกจากนี้ผลไม้อื่นๆเนาะละปูนเขาก็ปลูกได้เยอะแล้วก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะอย่างเช่นทุเรียนวันก่อนท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าท่านสันติธรยิ้มละไมนะเล่าขวัญเบอร์หมอส่งหูบทุเรียนจากสวนพอสวนอย่างก็สวนทุเรียนที่ดอยขม้อบะเขือแจ้เนี่ยเจ้าทุเรียนบะเขือแจ้ทุเรียนดอยขม้อบะเขือแจ้เนี่ยส่งมาหื้อพออื้อเฮาเลยบอกว่าโอ้ยคนกรุงเทพพอได้กินทุเรียนดอยขม้อแล้วนะเจ้าดีเจออยยังบ่หันได้กินเลยอีนะอย่างมาได้กินก่อนคนละปูนแหมหน้า มีอย่างเพิ่นชอบส่งมาให้ดูนะเจ้าก็เลยแซวว่าเอ๊สงสัยเพิ่นส่งไปเป็นกำลังใจให้ท่านประธาน ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสันติธรยิ้มละไมนะเจ้าเปิ้นเป็นรองประธานที่เกี่ยวกับคณะของการตรวจสอบการทุจริตนะเจ้าการสอบราชการของท้องถิ่นนะเจ้าได้รับการแต่งตั้งนะเจ้าโดยตำแหน่งหน้าที่ท่านเนี่ยคือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่เปิ้นมีหลายคนคนนั้นดูแลด้านนี้นะคนนี้ดูแลด้านนั้นอย่างละปูนเท่านี้ก็เหมือนกันอย่างผู้ว่าละปูนเนี่ยมี1คนเนาะแล้วก็มีรองผู้ว่า2คนเนาะมันก็จะแบ่งกันผู้ว่าคนที่1เนี่ยดูเรื่องของความมั่นคงดูเรื่องของเศรษฐกิจการดูเรื่องอย่างการเนาะคนที่2เนี่ยดูอาจจะดูในเรื่องของปัญหาอย่างก็ภาคของการท่องเที่ยวภาคของเศรษฐกิจภาคของพืชผลทางการเกษตรอะไรเนาะก็จะดูงานที่แต่ละด้านกันเองนะแต่ว่าของท่านรองพลาสันติธรเนี่ยปั้นดูงานในด้านของจำชื่อไฟปั้นมาได้อะนะจ๊ะแต่ว่าก็คือดูงานในด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูงานในเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยอยู่ก็เลยเป็นประธานอาจารย์ในการตรวจสอบบางคนบอกว่าเอ้าก็ปั้นจะเกษียณวันพรุ่งวันทือนี่แหละก็อย่างเอามาปั้นมาเป็นประธานอยู่นะก็คือตาแล้วปั้นดูงานในด้านนี้อยู่นะเจ้าก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานนะเจ้าในการตรวจสอบเนาะลักถามปั้นจะได้ก่อนแล้วนะเจ้าปั้นก็ยิ้มมาอย่างเดียวอ่ะส่งไลน์ไปถามเป็นไงบ้างคะอินะยิ้มอย่างเดียวนะเจ้าหันปั้นเดินนักข่าวปั้นตอยสัมภาษณ์เนาะก็เลยบอกโอ้ก็ต้องหารายการป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนก็เจ้าเอ้นะปั้นก็ทำหน้าตกใจมาแห่นะเจ้าเหมือนผวาเอาว่ามาแล้วเพื่อนส่งทุเรียนมาให้ดูก็เลยบอกว่าโอ้ยทุเรียนละปูนคนกรุงเทพพอได้กินละคนละปูนยังไม่ได้กินเตื้อนะเจ้าคนละปูนนี่ได้กินทุเรียนทางใดทุเรียนจันทบุรีนะเจ้าได้กินทุเรียนทางใต้ได้กินทุเรียนทางอุตรดิตได้กินทุเรียนทางไหนมาหูนะเจ้าแต่ว่าเฮ้ยทุเรียนละปูนนี่ยังไม่ได้กินกำเตื้อไอ้นะเพราะบอกคนไทยเนี่ยรักทุเรียนที่สุดเลยนะจ๊ะมีผลสำรวจผลไม้ในฤดูกาลเนาะอันดับที่1เนี่ยครองแชมป์ผลไม้ในใจคนไทยเลยนะจ๊ะก็คือทุเรียนคุณผู้ฟังคนเหนือเนี่ยซ้ำชอบซื้อนะจ๊ะนักที่สุดในประเทศไทยตัวอีว่าผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านายณัฐพงษ์จิระเลิศพงษ์นะเจ้าเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเจ้า 5,400 กว่ารายทั่วประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อและก็บริโภคผลไม้ของประชาชนพบว่าผลไม้ของไทยเนี่ยยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคต่อเนื่องขณะที่พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้มีความแตกต่างกันตามระดับของรายได้ในด้านช่องทางการเลือกซื้อและก็ระดับการจ่ายตยเริ่มต้นที่พฤติกรรมการบริโภคคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 73.4 นะจ๊ะอันนี้ชอบซื้อผลไม้กินเป็นประจำเลยโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล
ทุเรียนเนี่ยครองแชมป์อันดับ1ในใจมหาชนเลยนะเจ้าสูงสุดถึง45%เงาะ32%มังคุด38%ลำไย12%อีว่าเออลองกองนี่7%ช่วงนี้มีลองกองเนาะมีลำไยลำไยยังออกเตื้อเงาะมังคุดเนี่ยเริ่มได้กินนะนะเจ้าก็แต่ก็ยังดีอ้อมีลำไยติด1 ใน 5ส่วนผลไม้ที่ซ้อมกินได้ทั้งปีเนี่ยส้มนี่เพิ่นบอกครองแชมป์ไปเลยนะเจ้าแตงโมเป็นอันดับ2กล้วยเป็นอันดับ3มะม่วงอันดับ4นะเจ้าอันดับ5เป็นฝรั่งอันดับ6เป็นสับปะรดอันดับ7เป็นแอปเปิ้ลลองลงมาองุ่นแล้วก็มะละกอสุกอันนี้สามารถที่จะกินได้ตลอดทั้งปีนะเจ้าส่วนความที่ในการซื้อของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทุกเดือนแต่ไม่ทุกสัปดาห์แล้วก็มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยบ่เกินวันละบ่เกิน300บาทต่อเดือนเป็นหลักสำหรับเงินที่จ่ายไปซื้อผลไม้เนี่ยนะเจ้าส่วนความดีในเรื่องของการดูเรื่องของตลาดนะตลาดสดตลาดนัดเนาะยังคงเป็นแชมป์ช่องทางหลักนะเจ้าโดยเฉพาะในภาคใต้คนกินสินค้าเกษตรกินอย่างก็ผลไม้หมู่เนี้ยเนาะทางใต้เนี่ยปกติจะซื้อตลาดสดตลาดนัดเนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าทางกรุงเทพปริมณฑลนี่บอกค่อยไปเดินซื้อกาดนะเน้นความสะดวกสบายไปที่ร้านสะดวกซื้อไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะห้างติดแอร์เนี่ยนะที่ปั้นจะซื้อเป็นส่วนใหญ่นะจ๊ะแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์ที่สุดปั้นบอกสายช็อปออนไลน์เนี่ยภาคเหนือนี่ขึ้นแท่นอันดับ1ในการซื้อผลไม้ออนไลน์นะจ๊ะโหมฟังสูงสุดในประเทศไทยเลยนะต้องการซื้อผลไม้ตามฤดูกาลบางชนิดนะเจ้าถ้าบ้านเฮาบ่มีขายนี่สั่งเอา F มานะเจ้า F มาเนาะแล้วก็เรื่องของรายได้ยังเป็นตัวแปรที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคผลไม้อย่างชัดเจนนะเจ้ากลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยจะเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักนิยมซื้อจากตลาดสดลดพุ่มพวงในงบไม่เกิน300บาทส่วนผู้ที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทเนี่ยมีพฤติกรรมการซื้อผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตสั่งออนไลน์นะเจ้าสั่งซื้อตรงจากชาวสวนเนาะซึ่งสูงกว่าภาพรวมเฉลี่ยถึง2เท่าเลยนะจ๊ะมียอดใช้จ่ายขยับขึ้นไปอยู่ที่300ถึง500บาทต่อเดือนจากข้อมูลการบริโภคที่หลากหลายเนี่ยเจ้าทำให้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดัน8มาตรการการบริหารจัดการผลไม้ปี2569นะเจ้าครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิตการแปรรูปการขนส่งการตลาดนะจ๊ะเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพและก่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรโดยมุ่งยกระดับคุณภาพผลไม้ลดความสูญเสียเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตส่งเสริมการบริโภคในประเทศและก็ขยายตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผลไม้ไทยในตลาดโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนต่อไปนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเนาะคนไทยเลิฟทุเรียนที่สุดนี่นะแต่คนไทยก็เลิฟลำไยนะลำไยก็ยังติด1 ใน 5ถึงแม้ว่าจะเป็นที่4แต่ว่าลำไยก็ยังอยู่ในใจของคนไทยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้มาสัมผัสนะงานลำไยแล้วก็มากินลำไยสดๆที่เมืองละปูนด้วยกันนะเจ้า

ุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนFM 95 MHz นะเจ้าก็อูจากประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าเนาะวันนี้ในช่วงของรายการนะเจ้าเวลาเสี่ยงเหี่ยลาดีเจออยท่านจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่เนาะได้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังกับรายการดีๆจากต่างสวทลปุณเฮาก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามานะเจ้ากับทีมงานดีเจผู้จัดรายการทั้งดีเจโอมดีเจอั้นดีเจออยเนาะดีเจผู้จัดรายการจากสำนักงานหน่วยงานส่วนราชการต่างๆของจังหวัดลำปูนที่มาร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพันต่างคลื่น FM 95นะเจ้าก็ติดตามกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วพบกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคม 2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10 โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับอยู่กับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับสามารถรับฟังได้นะทุกช่องทางไม่ว่าจะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของเราวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยสำหรับกับเพลงฟังสบายๆในยามเย็นนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่วันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์น้อยเนาะคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดหลายท่านก็เดินทางกลับภูมิลำเนาหลายท่านก็จะเลือกพักผ่อนในสไตล์ของตัวเองนะครับแต่บ่ได้ลืมวางแผนในเรื่องของการที่จะไปเจอฝนนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์นะว่าภาคเหนือของเราตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทันทีก็เนื่องจากร่องมรสุมผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับเข้าสู่พายุโซนร้อนไมสักนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไหวตัวเนอร์ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศลำพูนณเวลา18นาฬิกายังบ่มาเตื้อนะครับแต่ก็มีการสแกนล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาตีผ่านมาก็มีการพบกลุ่มฝนโปรยนะฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดลำพูนของเขาเจอตีอำเภอป่าซางอำเภอเมืองอำเภอบ้านทิอำเภอแม่ทาอำเภอลีอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนครับก็บ่ได้ลืมเน้อดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ระมัดระวังโรคตีมากับช่วงหน้าฝนชะนีตวยนะอันตรายนะครับท่านใดตีเดินทางไกลๆนอกกลับภูมิลำเนากลับต่างจังหวัดหรือว่าไปท่องเที่ยวช่วงยุดยาวจะนี่นะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพป้าฝนนะครับก็ลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะมีสติบ่ได้ประมาท

เล่นมือถือคณะขับขี่ซีลงซีรีนะเอาไว้ถึงจุดหมายก่อนก่อยดูเนอร์คุณผู้ฟังอ่ะวันนี้นะครับก็มีข่าวสารมาอู้คุณผู้ฟังหลายเรื่องนะครับรวมถึงการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนะครับก็จะมีกำหนดการจัดขึ้นช่วงปลายพฤศจิกาถึงต้นเดือนธันวาวันอะไรนะครับจัดงานรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาอู้กันในช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

2เพลงต่อเนื่องฟังสบายๆ ยามเย็นนะฝนพรำๆนะก็คุณผู้ฟังได้รับฟังไปนะเพลงที่เพิ่งจบไปนั้นออกเดินทางนะครับวงสวัสดีนะฟังเพลงเบาๆขับรถไปเบาๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศดีสดชื่นนะครับฝนตกจะนี่เนาะแล้วก็เพลงก่อนหน้านั้นของน้องอุ้มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะครับเพลงที่มีชื่อว่าแค่หมู่นะ2เพลงต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้ครับช่วงที่ผ่านมาข้างไว้เนาะสำหรับผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนในบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนของเฮานี่นะคุณผู้ฟังก็จะมีการตรวจด้วยเรดาร์ของจังหวัดละปูนเป็นของว่าเรดาร์ละปูนนะครับแล้วก็สามารถตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางหลายพื้นที่เลยบอกว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาลำปางแล้วก็แป่นี่2อำเภอนะติดลำปางนี่อำเภอลองกับวังจินนะครับลำปางนี่เมืองป้านเงาแจ้ห่มศพปราบห้างชัดเถินนะพะเยานี่อำเภอเมืองดอกคำใต้ปงภูกำยาวเจียงไฮ้เวียงป่าเป้าแม่ฟ้าหลวงแม่จันนะครับเชียงใหม่นี่โอ้หลายจังหลายอำเภอแก่แม่อายฝางชัยปราการเชียงดาวพร้าวแม่ริมดอยสะเก็ดแม่อ่อนสันกำแพงสะมึงแม่วางกัลยาณิวัฒนาอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอหอดและดอยเต่านะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปายอำเภอเมืองขุนยวมแม่ลาน้อยแม่สะเรียงนะครับจื่ออำเภอเรานี่ก็คือเรดาร์ละปูนของเฮาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งขณะนี้ทั้งอำเภอต่างๆของจังหวัดละปูนนี่ก็เฝ้าพอกลุ่มฝนของตีอำเภอฮอดและก็อำเภอดอยเต่านะครับเพราะว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนเหล่านี้เคลื่อนตัวนะไปทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือลมปัดเนาะตั้งแต่ฮอดนะเฉียงขึ้นมานะครับไปตังอำเภอผานเนาะเอาไปตังอำเภอบ้านที่อย่างนี้ก็ได้เอาใกล้ตัวเฮานะขึ้นไปตังตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะเป็นการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์นะครับล่าสุดสแกนเมื่อเวลา 18:00 น.ส่วนเวลา 19:00 น.ก็ติดตามกันต่อไปเนาะว่าจะป้ายกลุ่มฝนตีอำเภอใดของจังหวัดละปูนของเฮาพองนะครับกลับมาช่วงนี้ตีข้างไหวนะครับการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนประจำปี2569นะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมกันครั้งที่1ของกิจกรรมนี้นะครับซึ่งการประชุมกันเมื่อเวลา 9:30 น.เจ้าติผ่านมาที่ห้องประชุมจามเทวีจันทร์ศรีสารกลางจังหวัดละปูนนะครับซึ่งก็มีท่านประธานนั่นก็คือนายโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานนะเตรียมความพร้อมการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดละปูนประจำปี2569นะครับก็มีปลัดจังหวัดละปูนเนาะนายปรีชาสมชัยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนนายรัวประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดละปูนแล้วก็มีข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการตำรวจนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครับซึ่งจังหวัดละปูนนะครับก็มีการประชุมนะจากตัวแทนอำเภอต่างๆนายอำเภอทุกอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมกันหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อขึ้นการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งงานดังกล่าวนี่ครับจะจัดขึ้นนะประจำเนาะในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาของทุกปีเนาะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครอริพูนชัยพร้อมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าโอท็อปนะครับระดมรายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณสุขสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนเนาะซึ่งก็เป็นประเพณีสำคัญที่สร้างความสุขแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งการประชุมนะครับจะเจ้านี่มีการรับชมวิดีทัศน์สรุปผลการจัดงานนะครับของปีตีแล้วในปี68นะครับพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาปีที่ผ่านมาอุปสรรคจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านของปีที่ผ่านมานะครับจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดงานในปีนี้นะคือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับการประชุมยังได้รวมกันพิจารณา
ร่างประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องการจัดงานในปีนี้นะครับตลอดจนกำหนดแนวทางการจัดงานเพื่อเป็นการยกระดับงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเฮาคือเป็นตีประทับใจแก่ประชาชนและผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนะครับเบื้องต้นนะคุณผู้ฟังณวันนี้นะตีประชุมก็ได้กำหนดจัดงานสักการะพระนางจามมเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี69ระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2569นะจะมุ่งเน้นจัดงานอย่างสมพระเกียรติสืบสานประเพณีและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่การสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสักการะพระนางจามมเทวีชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมภายในงานอย่างหลากหลายตลอดระยะเวลาการจัดงานในปีนี้นะครับคุณผู้ฟังก็เบื้องต้นมีการกำหนดวันที่27พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2569ครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามในเรื่องของกิจกรรมโครงการดีๆนะ Walk Run Bike ครั้งที่12สนามจังหวัดละปูนจัดขึ้นวันไหนนะครับสมัครจะได้นะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเรานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสมาร์ทคุณผู้ฟังคือฟังไปกันไปหนึ่งเพลงนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการของเฮาแล้วละครับเดี๋ยวนะครับจะลารายการคุณผู้ฟังกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระนะไปดำเนินงานนะครับพอดีมีธุระนะนอกสถานีก็ต้องเดินทางนะครับคุณผู้ฟังและสำหรับท่านใดที่กำลังจะเดินทางในช่วงนี้นะครับก็บ่ได้ลืมนะภาคเหนือของเฮาฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางพะเยาแพร่และน่านนะครับตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะเดินทางเข้าไห่เข้าสวนนะกลับบ้านนะท่องเที่ยวนะครับต้องเช็คสภาพอากาศตัวให้เน่อคุณผู้ฟังครับก็เข้าไปที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้ไปดูในเรื่องของการสแกนเรดาร์ลำปูนก่อนแล้วก็จะได้วางแผนการดำเนินการไลฟ์สไตล์นะตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านใดนะครับท่านใดที่เดินทางว่าจะใกล้หรือจะไกลก็บ่ได้ลืมนะครับมีสตินะครับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะบดีขับรถแบบประมาทป้าฝนก็ลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถกันนะ2เต่าไปเลยถ้าฝนตกนี่นะเพราะเป็นการเพิ่มระยะเบรกนะอลึกตึกตักเบรกอ่ะจะได้มีระยะเบรกเพิ่มขึ้นนะครับบดีเล่นมือถือขณะขับขี่บดีประมาทบดีเมอร์นอนพ่อแค่ประมาทแค่วินาทีเดียวนะก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮาได้นะครับซีดงซีรีนะนะครับเอาไว้ดูจนตอนถึงปลายทางนะครับบดีพอตอนขับขี่นะครับอันตรายเนอะคุณผู้ฟังบดีประมาทบดีละสายตาไปจากบนท้องถนนนะครับอันตรายเนาะคุณผู้ฟังครับเดินทางบ่จะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz และวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเฮาป้ากันถึงวันเนาะ 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับ DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินทางการปากีสถานระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
2: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
3: แพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า เหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลัก4ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดณทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
5: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการ ทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
4: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินในท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
6: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่องทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
1: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตาม

0: ทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
1: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกลุ่มหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมและทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่าง
1: ๆขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได
4: ้ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากกสท.หรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยว่าผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
3: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามปิดรวิวันรายงาน
0: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้

0: ข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
1: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอนและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุไมซักฉบับที่3เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคม2569นะครับมีผมณทนชูเมืองนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งคุณสวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพิระคุณเดชธรชัยโสดาคุณคุณากรสิมิทักษ์นะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของเทนนิสนะครับวันนี้เราจะขอแรงใจแรงเชียร์เชิญชวนทุกท่านนะครับส่งกำลังใจเชียร์น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสหญิงไทยในการแข่งขันวิมเบิลดันนะครับเทนนิสวิมเบิลดันแชมเปี้ยนชิพ2026ที่อังกฤษนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน้องไหมมนัญชยาจะลงแข่งขันนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วจะลงแข่งขันสร้างประวัติศาสตร์นะนักเทนนิสไทยอีกคนนึงนะซึ่งลงแข่งขันรอบที่3เทนนิสวิมเบิลดันนะครับเจอกับคาร์โลลีน่ามูโความือ9ของโลกกับเช็กเกียนะครับซึ่งไหมตอนนี้ยังไม่เป็นยังอันดับโลกยังไม่เป็นทางการนะครับ164ของโลกนะครับถึงแม้ว่าจะชนะนะครับเดี๋ยวรอเป็นทางการก่อนขยับตอนนี้ถ้าผมดูคะแนนนะ114แล้วนะครับยังไม่ติดท็อป100นะครับอยู่ที่114นะครับก็สร้างความฮือฮานะผ่านรอบ32คนนะฮะชนะรอบที่แล้วชนะทางด้านของอาริเซียพาร์คนะครับมือ80ของโลกจากสหรัฐ20นะ20เซต75และ60นะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นนักเทนนิสคนที่2นะที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบที่3ในศึกวิมเบิลดันต่อจากพี่แทมมี่แทมบารินธนสุการนะครับเป็นคนที่3นะที่ผ่านเข้าถึงรอบ3ของการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมก่อนนั้นก็ยังมีลักษิกาคำขำนะก็ถือว่าอย่างน้อยๆนะครับคะแนนอันดับโลกจะขยับเข้ามาคือตอนนี้นะครับยังไม่เป็นทางการนะคืออันดับล่าสุดก็คือ164นะที่ยังไม่ขยับเดี๋ยวเขาจะประกาศหลังจบวิมเบิลดันนะครับตอนนี้ที่ดูคะแนนเนี่ยผมดูจากแรงกิ้งก็คือบวกแต้มไปเรื่อยๆนะ117แล้วล่ะนะครับก็จะได้เงินรางวัลนะครับนอกจากอันดับโลกจะขยับขึ้นมานะครับแต่เงินรางวัลอย่างน้อยๆก็ตอนนี้การันตีก็คือ 185,000 ปอนด์นะครับหรือว่า8ล้าน2แสนบาทนะครับนะเงินรางวัลได้อันดับโลกขยับเนี่ยนะครับภาวนานะว่าถ้าอันดับโลกขยับต่ำในเข้ามาสู่ท็อป10ของ100เนี่ยนะครับจะได้เข้าสู่รอบเมนรอได้เลยโดยไม่ต้องไปคัดเลือกประมาณนี้นะฮะเราก็รอเชียร์นะมนัญชยาสว่างแก้วนะครับจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ไหมนะครับเจอกับคาโรลีน่ามูโควานะครับตามโปรแกรมของเรานะที่รอเชียร์ในค่ำคืนนี้เป็นคู่ที่3คอร์ทที่3นะครับประมาณ 21:50 นาทีโดยประมาณนะครับดึกหน่อยนะครับรอเชียร์กันได้ส่วนเทนนิสอีกรายการหนึ่งเป็นชายนะครับการสิทธิ์สำเร็จกับแม็กซิมัสพาราดอนขออภัยนะครับการสิทธิ์สำเร็จกับแม็กซิมัสพาราพลโจน2นักเทนนิสไทยนะก็คว้าชัยชนะต่อเนื่องหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวศึกเทนนิสอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 ตัวเกียวเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า 5,550 บาทที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก่อนสิทธิ์สำเร็จนะครับมือ388ของโลกเป็นมือ2ของรายการเอาชนะชินทาโร่อิมาอิมือ801ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6-6-1และ7-6ไทเบรก8-6นะครับกัสดิษฐ์ผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลิศไปเจอกับซินซันฮุยมือ449ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่4ของรายการจากเกาหลีใต้นะครับขณะเดียวกันนะครับแม็กซิมัสนะครับนักเทนนิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ437ของโลกมือวางอันดับที่3ของรายการก็ชนะทางด้านของโคโคโรอิโซมุระนะครับมือ557ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งมือ8เป็นมือวางอันดับ8ของรายการนะครับ2-1เซต6-3 3-6และ6-1นะครับแม็กซิมัสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับแมทธิวเดลาโดวามือ339ของโลกและมือ1ของรายการจากออสเตรเลียนะครับคือหมายความว่าพรุ่งนี้ถ้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยเราชนะทั้งคู่เราจะได้เห็นนักเทนนิสไทยชิงกันเองครับนะภาวนานะครับในการแข่งขันรายการระดับITF World Tour นะฮะ M15 ที่โตเกียวนะครับพรุ่งนี้นะฮะ รอลุ้นกันนะครับว่าทั้ง2คนทั้งกาซิดิตทั้งแม็กซิมัสเนี่ยจะได้ชนะในรอบรองหรือไม่นะครับและจะไปชิงกันเองหรือไม่รอติดตามกันนะครับส่วนกาซิดิตสำเร็จเนี่ยลงแข่งขันในชายคู่ด้วยนะครับนะจับคู่กับคาซูมะคาวาจินะครับแต่ก็แพ้คู่ของญี่ปุ่นนะฮะก็คือซินจิฮาซาวะจับคู่กับโกคุสกะโอคุระนะครับไป 1-2 เซตตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับจากเทนนิสที่ญี่ปุ่นมาบ้านเราครับไปที่นครราชสีมาไปติดตามการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงนะครับอายุ18ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียนะฮะที่นครราชสีมาตอนนี้เนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยที่ดูคร่าวๆแล้วนะทีมที่น่าจะผ่านเข้ารอบนะจีนแชมป์เก่านะแชมป์เก่าแชมป์5สมัยญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าแล้วอดีตแชมป์9สมัยไทยเจ้าภาพนะแชมป์ปรินเซสครับ2สมัยและอันดับ4ครั้งที่แล้วเกาหลีใต้อันดับที่5ครั้งที่แล้วคาซัคสถานอันดับที่7ครั้งที่แล้วน่าจะผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในรอบต่อไปนะฮะซึ่งรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยไปแข่งกันวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้หยุด1วันนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันทั้ง2สนามนะทั้ง2สนามนะเมื่อวานนี้ไทยชนะไปแล้วนะไทยชนะนักตกค้างไทยชนะออสเตรเลียไปเมื่อวานเนี่ยนะคู่ของไทยก็คือชนะไป 3-0 เซตนะ 25-18 25-14 แล้ว 25-11 นะครับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับวันนี้เริ่มที่เทอร์มินอลฮอลล์นะครับสนามเทอร์มินอล21ที่โคราชนะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นกับอิหร่านนะในกลุ่ม C นะครับแล้วก็เป็นญี่ปุ่นชนะอิหร่านไป 3-0 เซตนะ27 25 26 24แล้วก็25 16นะครับญี่ปุ่นชนะ3นัดรวดนะเป็นที่1ของสาย C ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับไปเจออันดับที่2ของสาย E นะสายของไทยแหละนะส่วนอิหร่านก็ไปเล่นจากอันดับ9ถึง16นะครับส่วนคู่แรกของวันนี้นะสาย B นะสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะฮ่องกงเจอคีร์กีสถานนะครับทั้ง2ทีมนี่ก็ไม่หมดสิทธิ์นะที่จะเข้ารอบเพราะว่าแพ้มาเลยนะไม่ชนะทีมใครไม่ชนะทีมไหนเลยนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ปรากฏว่าคีร์กีสถานนะก็เล่นกับฮ่องกงไปอย่างสนุกนะครับก่อนที่ฮ่องกงจะกลับมาชนะนะ3-2เซตคีร์กีสถานนำไปก่อน2-0เซตนะแต่ฮ่องกงแซงมาได้นะชนะไปนะ3-2เซตฮ่องกงจบที่3ของสาย B นะไปเจอที่4ของสาย D นะในการแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมนะครับคู่ที่2ของสาย A ครับมองโกเลียเจอออสเตรเลียนะแพ้ชนะกันมาทีมละนัดนะครับทีมชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ8ได้ลุ้นนะครับปรากฏว่าทางด้านของมองโกเลียนะดีกว่าเอาชนะออสเตรเลียไปนะฮะ3-1เซตนะ25-17 25-11 13-25 และ25-18นะครับมองโกเลียก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะอันดับที่2ของสาย A นะจะไปเจอกับอันดับที่1ของสาย C ต่อไปนะครับแล้วก็คู่ที่2ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับเกมนัดสุดท้ายนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเวียดนามที่เจอกับอินเดียและเวียดนามก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับที่จะสามารถจะผ่านเข้ารอบได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมก็ชนะ1แพ้1เช่นเดียวกันแล้วก็เวียดนามก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังครับชนะอินเดียไป 3-0 เซตนะ25-6 25-11 และ25-19เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่2ของสายนะครับแล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศนะเวียดนามก็จะไปเจอกับอันดับ1สาย B นะส่วนอินเดียก็ไปจัดอันดับ9ถึง16นะครับฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซียนะคู่นี้ก่อนหน้านั้นเจอกันมาแล้วในการแข่งขันปรินเซสคัพล่าสุดนะตอนนั้นเนี่ยทางฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซียมานะ3-2เซตในการเจอกันรอบชิงที่3ปรินเซสคัพนะครับนั้นฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซีย3-2เซตมาเจอกันในชิงแชมป์เอเชียปรากฏว่าอินโดนีเซียไม่ประมาทครับล้างแค้นฟิลิปปินส์ได้ชนะ3-0เซตนะชนะขึ้นมา3-0เซตเลยก็ทำให้อินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะอันดับที่2สาย4ไปเจอใครครับไปเจอกับไทยครับไทยอันดับที่1สาย A ครับอินโดเจอกับไทยในวันที่5กรกฎาคมนะส่วนฟิลิปปินส์ก็ไปเพลย์ออฟอันดับที่9ถึง16ต่อไปนะครับส่วนกำลังแข่งขันกันอยู่ไทยที่เข้ารอบไปแล้วนะเป็นที่1ของสายเจอกับอุซเบกิสถานนะฮะกำลังแข่งขันกันอยู่ซึ่งในเซตที่1ไทยชนะ25-14นะครับเซตที่2ไทยนำอยู่20-15ก็ไม่น่ามีปัญหาไทยก็น่าจะมีการโลสเตชันในการแข่งขันนะเพื่อที่จะเก็บนักกีฬาให้สดที่สุดนะครับในการเจอกับอินโดนีเซียเคยเจอกันในปรินเซสคัพนะฮะจำได้ว่าเราชนะมาด้วยนะครับไทยกับอินโดนีเซียนะฮะก็รอเชียร์กันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะจีนนะชนะคาซัคสถาน 3-0 เซตนะครับจีนก็จะเป็นที่1นะของสาย B เขารอบรองก่อนรองชนะเลิศนะส่วนคาซัคสถานจบอันดับที่2ของสาย B เจอเกาหลีใต้นะครับและกำลังแข่งขันอีกคู่หนึ่งก็คือไทเปกับเกาหลีใต้นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่พรุ่งนี้พัก1วันนะแล้วก็จะมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่5นะครับก็ไปรอเชียร์กันเชียร์ทีมไทยด้วยเพราะว่าเราจะเจอกับอินโดนีเซียนะซึ่งเราเคยเจอกันมาแล้วในปรินเซสคัพก่อนหน้านั้นนะซึ่งไทยเป็นแชมป์มานะครับได้เชียร์กันนะครับแล้วก็สนามเทอร์มินอลฮอลล์นะเทอร์มินอล21โคราชนะครับน่าจะเป็นสนามที่ไทยแข่งขันเวลาก็ประมาณนี้แหละ 19:00 นนะครับไปเชียร์ไทยกันนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทีมต่างๆที่ไปแข่งขันทั้งในรอบจัดอันดับ9ถึง16แล้วก็รอบน็อกเอาท์ใน8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับเป็นกำลังใจกัน ส่วนทีมชุดใหญ่ของเรานะที่เตรียมแข่งขันเนชั่นลีกนะครับนะสนามสัปดาห์ที่3นะครับก็เตรียมบินไปโอซาก้าที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เตรียมการแข่งขันรอบแรกสัปดาห์ที่3นะสนามสุดท้ายแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อนะซึ่งรายชื่อในการประกาศเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มีใครบ้างนะครับประกาศรายชื่อมาน่าจะพรุ่งนี้จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับว่ารายชื่อนักกีฬาชุดนี้ที่เราจะไปแข่งขันสนามสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรมีใครบ้างนะครับส่วนคู่แข่งขันนะที่เราต้องเจอมีตุรกีด้วยตุรกีเขาไม่มีเคอร์ลาเคิร์ดนะครับเคอร์ลาเคิร์ดนักวอลเลย์บอลตบหัวเสาหนักๆอ่ะไม่มีนะแต่ว่าจะมีวากัสนะตัวแบกของทีมนะคนนี้ก็เก่งนะเก่งกับเคอร์ลาเคิร์ดอีกนะวากัสนะตัวทำทีมตัวตบทำแต้มอ่ะนะก็เป็นจุดหนักของเราอีกคนหนึ่งที่ต้องกัดไว้ให้ได้นะวากัสเนี่ยตัวแบกของทีมตุรกีเลยนะก็ยังน่ากลัวอยู่นะในวอลเลย์บอลนะครับจากนั้นนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับไปตามฟุตบอลโลกนะครับนะไปตามฟุตบอลโลกเรื่องของฟุตบอลโลกที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทางด้านของสเปนนะครับสมราคาอดีตแชมป์โลกนะครับก็เอาชนะออสเตรเลียไป3-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับตามคาดเลยนะครับมิเกลโอลาซาบันยิง2อีกลูกหนึ่งเปโตรบอโรนะครับอีก13-0นะกระทิงดุนะเหนือกว่าชัดเจนนะครับมิเกลโอลาซาบันยิง2เลยชนะ3-0นะครับอดีตแชมป์โลกปี2010ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะไปเจอใครครับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าโปรตุเกสชนะโครเอเชียไป2-1ท่ามกลางดราม่ากันเยอะแยะมากมายคู่นี้นะโปรตุเกสนะเจอโครเอเชียเป็นโครเอเชียบุกยิงไปก่อนและนำไปก่อนด้วยนะอีวานเปริซิชนะครับนาทีที่53โปรตุเกสตีเสมอได้จากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจุดโทษนาทีที่68แล้วก็กอนซาโลรามอสนะยิงประตูนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90+4ให้ทีมนำ 2-1 ทางด้านของโครเอเชียมีโอกาสที่จะตีเสมอและยิงเข้านะฮะล้ำหน้าโดยเฉพาะลูกตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่นะครับในครึ่งหลังเนี่ยนะครับตีเสมอ 2-2 แต่ล้ำหน้าโอ้โหดราม่ากันมากมายนะครับสุดท้ายนะลูกโทษนะของโปรตุเกสนะในตีเสมอ 1-1 และลูกมงนะนาทีบาปของกอนซาโลรามอสเนี่ยให้ฝอยทองชนะ2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนโครเอเชียนะต้องผิดหวังกับ VAR ครับแม่จับล้ำหน้าไปหลายลูกเลยทีเดียวนะครับโปรตุเกสก็โดน VAR ล้ำหน้าเหมือนกันนะครับสุดท้ายโปรตุเกสเจอกับสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับเมื่อคืนใครได้ดูคู่2คู่นี้นะก็สายตาก็จับจ้องไปที่2นักเตะกัปตันทีมทั้ง2ทีมอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดแล้วก็เป็นตำนานนักเตะทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับลูก้าโมริสนะครับกัปตันทีมโครเอเชียกับคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมโปรตุเกสอดีตเพื่อนร่วมทีมเรอัลมาดริดนะฮะทั้งคู่ทักทายกันอย่างอบอุ่นคนหนึ่งก็เป็นมิดฟิลด์อัจฉริยะอีกคนนึงเป็นแบกแนวรุกของโปรตุเกสนะเจอกันนะฮะลูก้าโมริสอดีตนักเตะยอดเยี่ยมของโลกด้วยคนนี้นะล้วนนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเนี่ยผมไม่แน่ใจขออภัยนะกับคริสเตียโนโรนัลโดเจอกันนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับชัยชนะนะฮะคริสเตียโนโรนัลโดนะก็สวมเสื้อหมายเลข21นะครับรำลึกถึงเดียโก้โชต้านะครับซึ่งเป็นกองหน้าอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลอดีตกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสที่ล่วงลับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาจากไปครบรอบ1ปีในวันนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยชัยชนะมอบให้กับทางด้านของดีโก้โชต้าก็น้องชายนะฮะที่เสียชีวิตลงไปนะครับหมายเลข21นะครับอีกคู่หนึ่งสวิตเซอร์แลนด์นะเจอกับอัลจีเรียนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่มีปัญหานะครับได้ประตูจากต้นครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังนะครับนะทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เมืองแห่งนาฬิกาเอาชนะทางด้านของนักรบทะเลทรายครับอัลจีเรียไป2-0ครับเบรียลเอมโบโลแล้วก็เดียดเอนดอยนะคนละประตูนะครับก็คุมความได้เปรียบนะตั้งครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังอีกนะฮะก็เรียบร้อยนะทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับผ่านก็มาสู่ในเส้นทางของการแข่งขันที่โอ้โหสนุกนะน่าติดตามนะครับส่วนในค่ำคืนนี้ก็ยังมีอยู่สำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะรอเชียร์รอติดตามกันโปรแกรมฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีทางด้านของออสเตรเลีย คือออสเตรเลียก็เป็นทีมในโซนโอเชียเนียแหละแต่มาย้ายมานะในโซนเอเชียนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนโอเชียเนียไปเตะกับหมู่เกาะฟิจิไปเตะกับนิวซีแลนด์ยังไงก็ชนะแต่มองแล้วเนี่ยความพัฒนาเรื่องของฟุตบอลของออสเตรเลียไม่ได้พัฒนาไงเจอกับหมู่เกาะกวมเจอกับฟิจิเจอนิวซีแลนด์ผูกปีไงก็ชนะสุดท้ายพอชนะปั๊บก็ไปเพลย์ออฟก่อนหน้านั้นยุคเก่านะไปเพลย์ออฟกับทีมอเมริกาใต้อย่างเม็กซิโกปารากวัยทางนู้นมักจะแพ้ไงเอ้ยมาทางเอเชียดีกว่าอย่างน้อยๆเข้ามาในตะนั้นของสหพันธ์เอเชียนะครับมาเตะฟุตบอลยังมีโอกาสและสุดท้ายก็พอออสเตรเลียมาก็ได้ไปตลอดเลยนะนะครับเออนะออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ครับมัมมี่ในค่ำคืนนี้นะออสเตรเลียนะสกอรูนะออสเตรเลียนะครับเจอกับอียิปต์เมื่อก่อนถ้าพูดถึงออสเตรเลียเขาเก่งเรื่องของรักบี้นะรักบี้ออสเตรเลียนะเจอกับอียิปต์นะมัมมี่อียิปต์โมซาล่าสินะโมซาล่านะก็จะแบกความหวังแนวรุกของอียิปต์ด้วยนะนะฮะเจอกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีกองกลางคนหนึ่งแนวรุกคนหนึ่งที่เป็นเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในอียิปต์ด้วยนะครับและคู่เอกเต็งแชมป์ต้องบอกว่าเต็งแชมป์ครับในค่ำคืนนี้อาร์เจนตินานะที่มีเลโอนีลเมสซี่นะซึ่งเป็นคองดาวซันโวอยู่ในขณะนี้เจอกับทีมที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นทีมรองบอลอย่างแคปเวิร์ดนะฮะอู้ตีห้านู่นนะก็รอลุ้นกันนะครับว่าเมสซี่จะยิงประตูได้อีกหรือไม่หรือว่าแคปเวิร์ดนะจอมเสมอนะจะยันเสมอได้อีกหรือไม่โอ้น่าสนใจนะพรุ่งนี้เช้าตีห้าแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยเจอกับอียิปต์เนี่ยตีหนึ่งนะครับดึกหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมก็ถือว่าได้พักผ่อนด้วยนะคนที่วันทู่คนที่มีวันหยุดในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าใครที่ทำงานมารอติดตามผลการแข่งขันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็จะมีรายงานผลให้ฟังกันนะครับหรือว่าไม่สามารถฟังวิทยุได้ก็เปิดมือถือนะผลการแข่งขันก็นะทางด้านของทั้งคลิปทั้งผลเนี่ยทางช่องทางของผู้จัดเนี่ยเขามีคลิปแล้วก็มีผลให้ติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะครับจากฟุตบอลโลกนะครับเรื่องของตะกร้ออ้อเดี๋ยวยูเลียนนาเกมันเนี่ยนะครับมีข่าวหลายสำนักของฝั่งเยอรมันนะแล้วก็ทางฝั่งของยุโรปด้วยบอกว่าทางด้านของยูเลียนนาเกมันเนี่ยโดนปลดออกจากบุนเดสเทรนเนอร์ของเยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวบอกว่าลาออกนะแต่ว่าทางด้านของอีกสื่อนึงบอกว่าอีกข่าวหลายข่าวบอกว่าโดนไล่ออกนะโดนปลดโดนไล่ออกประมาณนี้แต่หลายข่าวบอกว่าลาออกเองนะครับก็นะอะไรแล้วแต่คือระดับเยอรมนีอดีตแชมป์โลกเลยนะถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะตกแค่รอบ32ทีมอะไรต่างๆเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีคงทนไม่ไหวนะเพราะว่าระดับเยอรมันอย่างน้อยๆก็รอบ8รอบรองนะครับหรือเข้าชิงประมาณนี้นะครับก็ปลดเรียบร้อยแล้วนะครับมองไปถึงทางด้านของเจเกนคอปนะซึ่งตอนนี้ไปดูแลเรื่องเป็นผู้อำนวยการเรื่องของทางด้านของเรดบูลอยู่นะจะมาคุมเยอรมนีหรือไม่ก็ต้องติดตามกันนะครับตะกร้อเอเชียนเกมนะจะเป็นอย่างไรนักกีฬาของเรา5คนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอีก3คนนะครับซึ่งโดนห้ามอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าสมาคมตะกร้อก็มาสนใจครับนะฮะก็เตรียมตั้งแต่งตั้งแล้วไม่เตรียมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะทางด้านของอาจารย์กมลตันกิมหงครับนะลุยศึกตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ครับอาจารย์กมลตันกิมหงกลับมาแล้วในฐานะผู้จัดการทีมนะครับส่วนโค้ชนะแล้วก็ผู้ช่วยก็มีผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับคุณอํานวยจันทรมนตรีผู้ฝึกสอนเซปตะกร้อทีมชายก็คือพรชัยเค้าแก้วมาแล้วตัวทำทีมชาติไทยวัย40กว่าปีถ้าไม่เลิกเล่นน้องก็ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะเก่งจริงๆ40กว่าปีแล้วเป็นตัวทำที่เก่งมากนะพรชัยเค้าแก้วจะมาช่วยน้องนะครับผู้ฝึกสอนเซปตะกร้อทีมชายรวมถึงภัทรพงษ์ยุพดีมาด้วยนะในตะกร้อทีมชายนะครับส่วนผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมหญิงครับมีวิราชัยแสงสว่างแล้วก็จักรีพวงเจริญนะครับนี่คือการแข่งตะกร้อนะครับนะชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39นะที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับจัดการแข่งขันในเดือนหน้านะครับ 3-11 สิงหาคมนะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับจากตะกร้อนะครับเรื่องของฟุตบอลถ้วยเยาวชนนะฮะอีกรายการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยก็คือโค้กคัพอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคใต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นภาคที่4ของการแข่งขันนะรอบคัดเลือกนะเดือนหน้าต่อเรื่องครับเข้าสู่วันที่4ของการแข่งขันนะครับรายการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ ลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับประกอบด้วยโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดนะไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคับรอบโซนภาคใต้แข่งกันที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้4คู่นะ4คู่นะครับก็น่าสนใจนะครับที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสงขลาเอาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ DX นครศรีอะคาเดมี่ครับเอาชนะ Republic Academy 2ประตูต่อ0นะ2ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับเอาชนะโรงเรียนสตูลวิทยา2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เข้าอีกทีมหนึ่งที่ชนะก็คือโรงเรียนพิระยานาวินครองหินวิทยานะครับเอาชนะร่มเกล้านารายูไนเต็ด3ประตูต่อ0นะครับพรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับหาแค่2ทีมพรุ่งนี้ผู้ชนะเท่านั้นจะไปในรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยครับพรุ่งนี้นะครับ4กรกฎาคมแข่งกันที่สนามกีฬาตินสูลานนท์นะครับเป็นการเจอกันคู่แรกนะครับ 13:00 น.โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาครับเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่โอ้โหเชียร์ยะลาเชียร์ยะลาในฐานะคนที่เคยเรียนเทคนิคยะลาต้องเชียร์ยะลาเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่นะครับอีกคู่หนึ่งครับโรงเรียนสตูลวิทยาครับเจอกับโรงเรียนพิระยานาวินครองหินวิทยา 15:00 น.นะครับเอาละครับรายการนี้นะใครจะได้เป็น2ทีมนะไปสู่รอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้าย32ทีมทั่วภูมิภาคนะฮะเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่นักฟุตบอลอาชีพและเวทีระดับฟุตบอลโลกระดับโลกต่อไปนะครับจะเข้ามาชิงกันในรอบสุดท้ายเนี่ย12ทีมสุดท้ายนะครับมาชิงชัยกันที่สนามสุพัชราไสนะครับนะ 22-23 สิงหาคมนะฮะก็รอลุ้นกันสำหรับฟุตบอลโคคัพนะทางใต้นะครับนะฮะคุณฟังครับเรื่องของกรีธานะกรีธาการวิ่งนะครับโคราชมาราธอนนะครับเมื่อวานแถลงข่าวไปแล้วนะครับคอนเซปต์ The Memorable มาราธอนนะฮะมาราธอนแห่งความประทับใจนะครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวกันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณมนัสสุวรรณรินทร์นะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวรวมถึงพลตำรวจโทนะฮะสุคนธรัตน์ชาวพงศ์นะครับขออภัยนะพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2นะครับขออภัยนะพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2ร่วมแถลงข่าวแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของเดอะมอลล์โคราชนะฮะคุณปรีชาลิมอัวนะครับแล้วก็คุณอลงกรณ์เจียมอนุกุลกิจนะกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up World จำกัดนะครับร่วมแถลงข่าวนะฮะซึ่งการขันรายการนี้นะฮะโคราชมาราธอน2026นะครับ8พฤศจิกายนนะครับคอนเซปต์ The Memorable Marathon มาราธอนแห่งความประทับใจนะครับเอาลวดลายของโมโนแกรมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองโคราชมาร่วมกันนะฮะแล้วก็ตั้งเป้านักกีฬากว่า 10,000 คนมาแข่งขันรายการนี้นะฮะทางด้านของท่านรองผู้ว่านะครับคุณมนัสแล้วก็ทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุคนธรัตน์นะครับแล้วก็กล่าวเชิญชวนนะฮะบอกว่าโคราชพร้อมแล้วนะในการต้อนรับนะต้อนรับด้วยมาตรฐานของโคราชนะครับแล้วก็จัดยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของชุมชนสังคมนะแล้วก็ร่วมกันนะฮะมีกิจกรรมเรื่องของสุขภาพนะให้กับประชาชนด้วยนะฮะโคราชมาราธอนนะต้อนรับ 10,000 คนนะต่อย้ำความยิ่งใหญ่นะมาราธอนระดับ World Athletic Road Red Label นะครับนะ Red Up ทางด้านของเดอะมอลล์โคราชก็มีกิจกรรมมากมายในช่วงของโคราชมาราธอนนะครับมารอติดตามกันนะครับนี่คือโคราชมาราธอนมีระยะมาราธอนนะครับ 42.195 ระยะฮาล์ฟมาราธอนนะไมโครมาราธอนนะสมัครกันได้นะครับนะแข่งขัน 5-7 พฤศจิกายนนะครับส่วน ATM มาราธอนสมัครไปแล้วนะฮะรายการวิ่งผ่าเมืองครั้งยิ่งใหญ่ของไทยอีกรายการนึงนะครับสมัครไว้แล้วแข่งกัน 28-29 พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวดุงวันกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยอยู่วเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พร้อมเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ทดลองนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศภายใต้แนวคิดสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการทำปุ๋ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างอาชีพจากทรัพยากรในชุมชนอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจากร้านค้าเครือข่ายกว่า200ร้านค้า ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมจัดพิธีการศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพคณะพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรมการศาสนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังรวมทั้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อพระภิกษุผู้มรณภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระภิกษุผู้ประสบอุบัติเหตุมีอาการปลอดภัยโดยเร็วมาริชโยรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยากว่า47ล้านบาทให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการตรึงค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้
4: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขส.ถึงประเด็นข้อร้องเรียนจากการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าขณะนี้บขส.ได้รับการโอนเงินงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ47ล้านบาทโดยบขส.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการทั้งหมดที่ส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในการดูแลของบขส.ทั้งหมดประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันมีผู้โดยสารยื่นความจำนงขอรับสิทธิ์เยียวยาเป็นจำนวนมากเกือบ1ล้านคนซึ่งบขส.จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
5: เงินชดเชยตอนนี้ทางกวท.โอนเงินมาที่บกส.หลังอย่างนี้บกส.ก็ตรวจเอกสารแล้วก็โอนเลยครับก็จะได้ทั้งหมดเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดเอกสารประมาณ1ล้านคนที่ขอรับการชดเชยเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้โดยสารจริงที่เดินทางในวันนั้นจริงเราถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเงินรับไปจ่าย
4: กรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยังเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบการเนื่องจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าอำนาจในการอนุมัติหรือกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางบขส.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้นการพิจาร

0: การผลิตทั้งการประเมินสถานการณ์การบริหารสมดุลอุปสงค์และอุปทานการหาตลาดล่วงหน้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาลดผลกระทบจากต้นทุนขนส่งภัยแล้งและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งซึ่งปัจจุบันผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาดแล้วกว่า98%โดยราคาทุเรียนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุเรียนเกรด A และ B ยังคงมีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100 บาทขณะที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณ20%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกทุเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในตลาดอินเดียควบคู่กับการขยายตลาดในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกเช่นคุนหมิงหลานโจวต้าเหลียนและเซี่ยเหมินพร้อมประสานเตรียมช่องทางส่งออกผลไม้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกกระจายตลาดและผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคขยายจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันณกปภ.สาขาชัยยาช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ขยายจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่กปภ.สาขาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการ78แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชัยยาที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยส่วนในปี2570กปภ.เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากนี้กปภ.ยังคำนึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในวงกว้างจึงได้ดำเนินโครงการตู้กดน้ำดื่มสะอาดติดตั้งณสำนักงานกปภ.สาขาทั้ง234แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรืออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานไว้บริโภคฟรี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าการที่สหรัฐจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่านาโต้ไม่ได้สนับสนุนหรือยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐและเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและสหรัฐก็ได้เริ่มลดระดับพันธกรณีด้านความมั่นคงที่มีต่อยุโรปแล้วความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการเวียดนามที่ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 8.4% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 7.0% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและยังเพิ่มขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.9% นางเหงียนที่ห่วงผู้อำนวยการ

0: สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความผันผวนก็ตามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้สินค้าที่จำเป็นมีอย่างเพียงพอรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน48คนพุ่งตกลงในหุบเหวลึกที่เขตเชรานีในแคว้นบาลูจิสถานในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างดีที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบทีมชาติโครเอเชียเกมนี้ทีมตราหมากรุกขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากอีวานเปริซิชในนาทีที่53ต่อมาในนาทีที่68โปรตุเกสได้จุดโทษและโรนัลโดสังหารไม่พลาดตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เกมทำท่าว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3กอนซาโลรามอสหม่งทำประตูให้โปรตุเกสพลิกขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก13ยอสโกกวาดิโอส่งบอลเข้าประตูให้โคเอเชียได้สำเร็จแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้ประตูถูกริบคืนจบเกมโปรตุเกสพลิกแซงชนะโครเอเชีย2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับสเปนที่ไล่ถล่มออสเตรียมา3ประตูต่อ0ในวันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย2ประตูต่อ0ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าต่อไปหลังจากที่ทัพอินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ล่าสุดบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับจูเลียนนาเกลส์มันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพอินซีเล็กก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีมีผลตั้งแต่วันนี้สำหรับนาเกลส์มันเข้ามารับงานคุมทัพอินซีเล็กตั้งแต่ปี2023คุมไป37นัดชนะ23เสมอ6และแพ้8นัดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งตลอดช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาทีมนักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อยกระดับผลงานและเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาเหลือ20คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิง10คนลงแข่งขันครบทุกประเภทและหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได
2: ้ในครั้งนี้นะครับในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกท.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบมาในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบมาที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่กกท.ได้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับก็จะมีการที่จะตัดตัวเหลือจำนวนที่เข้าร่วมกันจริงๆคือ20คนก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะ ป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
1: ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำ2คนล่าสุดนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้2รายการประกอบด้วย World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้และ Korea Open ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอีกประมาณ2เดือนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมนำโดยโกเมสสุขประเสริฐพุทธภูมินักแป้นชุติการกิจจวานิษเถียรและหทัยเพชรใจสว่างเตรียมลงแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้เพื่อทดสอบศักยภาพกับคู่แข่งในเอเชียเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกและเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมรวมถึงโอลิมปิกปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยการประกวดผลงานวรรณกรรมนี้นะคะก็เป็นการจัดประกวดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ได้เปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองเป็นพื้นที่ของผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะที่นักเขียนจะได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในเรื่องคนละโลกเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นโลกเกี่ยวกับอนาคตในศตวรรษที่22ค่ะผ่านสายตาของตัวละครที่ชื่อว่าชนะการนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพันธุ์พืชโดยชนะการค่ะใช้ชีวิตร่วมกับนิววี่ผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยจัดการทุกอย่างให้ตั้งแต่เตรียมตัวอาบน้ำทานอาหารไปจนถึงเรื่องของการรายงานข่าวสารค่ะในโลกของชนะการค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่สะดวกสบายสวยงามสดใสแต่สิ่งที่ชนะการกำลังมองเห็นอยู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการประพันธ์โดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชันใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

วี่และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

แสงอาทิตย์มาเยือนอีกครั้งย้ำเตือนว่านี่คือปัจจุบันและก็วันใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกำลังส่งเสียงเริ่มทำงานแต่วันนี้ผมกลับรู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากทุกวันเพราะว่าในหัวของผมนั้นเต็มไปด้วยความหนักอึ้งภาพที่เห็นยังคงถูกฉายซ้ำวนไปมาและก็ไม่อาจทำให้ผมข่มตานอนหลับได้หลังจากที่ได้เห็นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่ความฝันหรือว่าเป็นความจริงยังคงเป็นคำถามที่ดังอยู่ในหัวของผมและผมไม่อาจจะหาคำตอบนั้นได้ด้วยตัวเองผมพยายามลุกจากเตียงนอนแล้วก็เบิกตามองให้กว้างที่สุดแต่ก็เห็นเพียงแต่ความพร่ามัวรอบข้างมือของผมควานหาแว่นตาแต่วันนี้มันกลับไม่อยู่ที่เดิมนิววี่ได้เตรียมน้ำในอ่างอาบน้ำกลิ่นดอกกุหลาบช่วยคุณชนะการผ่อนคลายจากความเครียดพร้อมกาแฟเพิ่มช็อตจากการนอนไม่เพียงพอเรียบร้อยแล้วผมได้ยินเสียงนิววี่อยู่ใกล้ๆแต่ก็ยังคงหาไม่เจอคงเป็นเพราะว่าความตกใจของผมในตอนนั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์หุ่นยนต์กลายเป็นคนจนถอดนิววี่ทิ้งไว้ที่ใดสักที่หนึ่งในห้องผมลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำแบบไม่มีแว่นตาเป็นครั้งแรกการใช้ชีวิตแบบไม่มีนิววี่ช่างยากลำบากห้องน้ำมีกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกกุหลาบแต่ผมไม่อาจมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียเดียวที่เราทุกคนต้องแลกมานั่นก็คือเมื่อไม่มีแว่นตา New Vision โลกในการมองเห็นของเราก็แทบจะกลายเป็นสีขาวโพลนเรากำลังใช้งานสายตามองผ่านแว่นตา New Vision มากเกินไปจนไม่อาจมองโลกด้วยดวงตาแรกกำเนิดแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็เต็มใจจะแลกดวงตาแห่งความเป็นจริงให้อยู่ภายใต้การมองผ่านนิววิชั่นเพราะว่ามันทำให้โลกของผมสวยงามและอาจจะสวยงามมากกว่าการได้มองโลกด้วยสายตาที่แท้จริงของผมซะอีกหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จผมก็ยังคงเดินไปมารอบห้องเพื่อหาเจ้าแว่นนิววีจนพบว่ามันมาตกอยู่ที่ระเบียงของผมโลกของผมกลับมาสดใสแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหลังได้สวมแว่นหากแต่ปัญหาเดียวก็คือนิววี่แบตลดลงไปอย่างมากจากการที่ผมไม่ได้ชาร์จแบตเมื่อคืนผมได้แต่หวังว่าแบตที่เหลืออยู่คงจะเพียงพอกับการใช้งานวันนี้เพราะผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะชาร์จและถึงเวลาที่จะต้องไปดูแลการเพาะปลูกที่แปลงฟักทองต่อแล้ว

ณแปลงฟักทองขอโทษด้วยครับผมมาสายไปนิดนึงผมกล่าวขอโทษหลังจากมาสายไป5นาทีไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชนะการมาตอนต้นกล้าเริ่มงอกพอดีทางกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมีเวทมนต์จริงๆสินะครับเสกต้นกล้าให้ขึ้นข้ามคืนได้ผมพูดทีเล่นทีจริงกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเรียกว่าเทคโนโลยีดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีหุ่นยนต์ทำงานทั้งคืนนั่นสิครับเมื่อคืนน่ะผมตื่นเต้นมากก็เลยแอบมองมาจากระเบียงห้องนอนมาที่แปลงฟักทองเห็นหุ่นยนต์ทำงานไม่หยุดทั้งคืนแต่แปลกตรงที่ว่าช่วงตีสี่ที่ผ่านมาหุ่นยนต์พวกนี้กลับกลายเป็นคนทำงานด้วยสภาพเหน็ดเหนื่อยว่ายังไงนะคะคุณชนะการพูดเล่นอีกแล้วนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่หลบสายตาผมแล้วก็มองไปที่ยังแปลงฟักทองสงสัยคงเป็นแค่ความฝันละมั้งครับผมกล่าวก่อนเดินตามไปสำรวจส่วนอื่นของแปลงฟักทองต่อไปยิ่งเดินไปภาพตรงหน้าของผมกลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสีที่สดใสของแปลงฟักทองกลับซีดลงไปตามจำนวนแบตเตอรี่ที่ลดลงของนิววี่หุ่นยนต์รอบข้างทางเดินของผมก็เริ่มส่งเสียงแปลกๆต่างไปจากครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนเป็นเสียงคนกำลังร่ำไห้แล้วก็วิงวอนให้หยุดการทำงานได้ยินเสียงหุ่นยนต์กำลังร้องไห้ไหมครับเสียงอะไรกันคะคุณชนะการคุณแปลกๆไปนะคะวันนี้คำเตือนแว่นตา New Vision ของคุณเหลือแบตเตอรี่ 10% แว่นตาของผมเริ่มส่งเสียงแจ้งเตือนถึงแบตที่ใกล้จะหมดเอ๊ะเป็นเพราะว่าแว่นตาของคุณชนะการเนี่ยแบตใกล้จะหมดหรือเปล่าคะกลับไปพักผ่อนก่อนดีไหมคะเดี๋ยวทางนี้แพรจะดูแลต่อค่ะไม่เป็นไรครับผมยังไหวอยู่ผมยังคงอยากเดินสำรวจแปลงฟักทองต่อไปแม้รู้ตัวว่าแว่นตาของผมกำลังจะใช้งานไม่ได้ในไม่ช้าและยิ่งก้าวเดินต่อไปภาพที่ผมเห็นก็ได้กลายเป็นคนมากมายกำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเสียงของพวกเขาร้องขอความยุติธรรมจากการใช้ชีวิตที่ทุกข์ยากสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาต่างออกไปจากชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิงรอบข้างแปลงฟักทองที่ผมเคยเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในยามเช้าจากระเบียงบนตึกสูงที่ผมอาศัยกลับกลายเป็นบ้านแออัดน้ำขังแล้วก็กองขยะสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยฝุ่นควันพร้อมกับมีเสียงร้องไห้ดังออกมาตลอดเวลาเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่สิ้นหวังและก็ดังขึ้นในทุกนาทีแว่นตา New Vision เหลือแบตเตอรี่ 1% เสียงแจ้งเตือนสุดท้ายที่ผมได้ยินมาท่ามกลางเสียงร้องอื้ออึงก่อนภาพรอบตัวของผมจะกลายเป็นสีดำและร่างของผมก็ได้ล้มลงไปข้างแปลงฟักทอง

โลกที่ไม่มีนิววี่เป็นอีกครั้งที่ผมลืมตาขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องมาที่หน้าผมเสมือนพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งรอบตัวให้มลายหายไปและไม่ได้เป็นเพียงแสงที่อบอุ่นเหมือนที่ผมเคยได้รับรอบข้างผมเป็นภาพเบลอๆผมอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยห้องสี่เหลี่ยมดูแออัดมีสภาพเก่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีผมเดินไปรอบๆพยายามที่จะเบิกตามองให้กว้างที่สุดจนมาพบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีตัวอักษรมากมายกำลังปรากฏขึ้นบนหน้าจอคล้ายกำลังเจาะข้อมูลการมองเห็นของแว่นตา New Vision นี่พวกคุณน่ะแฮกแว่นตา New Vision ของผมอย่างนั้นเหรอพวกคุณเป็นใครอ่ะแล้วภาพที่ผมเห็นที่แปลงฟักทองคืออะไรผมเห็นคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาล้อมรอบตัวผมอยู่กลางๆนั่นคือพวกเราคนที่ต่อสู้เพื่อจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกแห่งความฝันที่กระทรวงวิจัยเทคโนโลยีของพวกคุณสร้างขึ้นพวกเราต่างก็เป็นคนในยุค2111เหมือนกันคำตอบของเขาชวนให้ผมประหลาดใจโลกของคุณไม่ใช่โลกของผมคุณอยู่กับสิ่งสวยหรูแล้วก็ความสะดวกสบายที่พวกเขาอยากให้คุณเห็นแต่นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหากแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำตอบนี้ยิ่งชวนทำให้ผมสับสนแต่ผมกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงโลกในวันพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นเพราะว่าผมคิดค้นฟักทองแหล่งอาหารสำคัญของคนในยุคเราได้แล้วต่อไปอ่ะจะไม่มีความอดอยากอีกผมพูดด้วยความจริงจังแต่เขากลับหัวเราะเพราะฟักทองอะสิพวกเราอะถึงมีงานเพิ่มเวทมนต์เดียวที่พวกคุณมีไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นการกดขี่คนที่อยู่ต่ำกว่าเท่านั้นคำตอบที่พอทำให้ผมปฏิปต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนพอจะเข้าใจผมขอโทษแทนกระทรวงความมั่นคงทางอาหารด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้แรงงานพวกคุณแบบนี้สิ่งที่ผมเห็นในตอนแรกคือเรากำลังพัฒนาด้วยเครื่องจักรและก็หุ่นยนต์ไม่ใช่การขูดรีดแรงงานคนอย่างเหี้ยมโหดไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณนั่นแหละผมเหรอผมอ้ำอึ้งก็พวกคุณน่ะใช่พวกเราเหมือนหุ่นยนต์ตั้งแต่การทดลองสร้างเมล็ดของคุณเพื่อสร้างอาหารที่เราไม่มีวันได้กินมีแต่คนแบบพวกคุณที่อยู่บนตึกสูงเท่านั้นที่ได้กินเพราะว่าคนที่อยู่ในความเป็นจริงกำลังอดอยากมากขึ้นทุกวันผมพูดไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถตอบกลับเข้าไปได้อีกมีแต่ความเงียบและความรู้สึกอนักอึ้งได้ท่วมท้นหัวใจและก็ความคิดของผมผมไม่ใช่ฮีโร่เหมือนที่ตัวเองคิดไว้คุณไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของพวกเราโลกของพวกคุณน่ะมีแค่มุมมองเดียวจากแว่นตา New Vision และตอนนี้เราก็แค่กำลังต่อสู้ให้คุณเห็นตัวตนของพวกเราแต่คุณจะมองเห็นพวกเราหรือไม่มันก็อยู่ที่พวกคุณมันคงเป็นอย่างที่เขาพูดโลกของเราช่างต่างกันทั้งที่ผมกับเขาเป็นคนในยุค2111เหมือนกันแต่ว่าเรากลับอยู่ในคนละโลกเดียวกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกนิววิชั่นที่ถูกสร้างขึ้นถ้าผมยอมรับก็เท่ากับสิ่งที่ผมทำลงไปทั้งหมดจะไม่มีความหมายแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นสิผมกล่าวออกไปด้วยความรู้สึกเศร้าใจผมคิดว่าตัวเองได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิมแต่สุดท้ายกลับเป็นแค่คนขี้แพ้อีกคนที่มองเห็นแต่ในสิ่งที่อยากมองว่า New Vision ของคุณน่ะชาร์จเต็มแล้วอยู่ที่คุณน่ะจะเลือกว่าจะอยู่กับความจริงหรือว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นตาของเราเหนื่อยล้าเกินไปที่จะมองเห็นความเป็นจริงหรือความเป็นจริงมันยากเกินกว่าที่จะยอมรับชีวิตที่ดีก็คือการมองเห็นในสิ่งที่อยากมองหรือคือการมองเห็นแล้วก็โอบกอดความจริง
แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นผมใช้เวลาทบทวนกับตัวเองสักพักถึงสิ่งที่ผมกำลังจะสูญเสียไปโลกที่เคยเป็นของผมสิ่งที่ผมเคยทำความสุขของผมที่เคยมีแต่ทั้งหมดจะมีความหมายอะไรถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ผมปรารถนาเป็นแค่สิ่งจอมปลอมผมเหนื่อยที่จะใส่มันแล้วคำพูดที่เปล่งออกมาแสนยากลำบากแต่บทลงโทษของการไม่มีแว่นนิวิชั่นก็คือคุณต้องอยู่กับปัญหามากมายในโลกแห่งความเป็นจริงเขากล่าวเตือนผมผมเลือกแล้วล่ะครับผมไม่อยากอยู่ในโลกที่ปกครองการมองเห็นของผมแต่อยากอยู่ในโลกที่การปกครองมองเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคน

0: ผมตื่นมาพร้อมกับโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันเพราะภาวะเรือนกระจกผมอยู่กับอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ทำให้หายใจไม่ออกในบางวันผมยังเห็นความอดอยากเกิดขึ้นอาหารมีทั้งยาฆ่าแมลงแล้วก็ไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวชวนปวดหัวให้รอฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่กำลังตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจเราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่พยายามแล้วก็เรียกร้องอย่างหนักเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแล้วก็ผิวเผินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษ22ในความเป็นจริง
1: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องที่ชื่อว่าคนละโลกเดียวกันค่ะประพันธ์โดยโต้หมูก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือสองประเทศสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
6: นายเสียสัตว์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสคริสตศักราช 2026 ถึง 2028 ณ กระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางและเป็นตัวกำหนดทิศทางของไทยและฝรั่งเศสในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตลอดจนการบินและอวกาศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันนั่นคือการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศอย่างเต็มรูปแบบขณะที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้ถือเป็นการสานต่อแผนปฏิบัติการร่วมฉบับเดิมที่สิ้นอายุลงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคมนาคมการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เข้าข่ายกระทำผิดพร้อมสั่งสุ่มตรวจคะแนนผู้บรรจุแต่งตั้งย้อนหลัง
7: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการชัดเจนในการแก้ไขคะแนนกระดาษคำตอบซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอกส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้สำนวนการตรวจสอบได้ส่งถึงกลุ่มงานวินัยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ในข่ายความผิดเบื้องต้น5รายยืนยันจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามโดยประสานงานร่วมกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทั้งนี้ยังได้มีการสั่งการให้สุ่มตรวจสอบคะแนนย้อนหลังของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้กว่า 15,000 รายหากพบความผิดปกติหรือการทุจริตจะยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสิทธิ์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินหลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปใหญ่ Market Insight and Customer Insight Workshop ที่โรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่กว่า60รายรองรับแผนยกระดับท่าอากาศยานหัวหินสู่การรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์รับฟังข้อเสนอแนะเชิงลึกและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของอำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงความปลอดภัยทางวิ่งให้ได้มาตรฐานสากลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อหนึ่งที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะ

ริงด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มแล้วสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องหนึ่งนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวหนึ่งนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลก AI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโห่ไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโห่ไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ย ไอ้เล่มจบหรือไอ้งานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าเพราะมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นๆแน่นอนนะครับคุณฟังผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้แน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าไองานชิ้นนี้เนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัท Gallup ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี้ยเขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI และก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานมันอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโหไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโหอะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโหผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโหด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยส ุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลือกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์หรือว่าโพสต์แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
2: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่า longevity หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่า longevity medicine นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีlongevity หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับส่วน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายโซน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลินและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับคำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับ โดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่ๆเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเราเนี่ยให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไทยต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
6: นายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสว่าวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนเช่นภาควิชาการรัฐสภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสส่วนกระบวนการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานการประนอมระหว่างไทยกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการสรรหาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผู้ประนอมฝ่ายไทยจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นด้วยกับว่าที่ประธานที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พิจารณาและคัดเลือกร่วมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแคนดิเดตประธานการประนอมฝ่ายไทยได้ตั้งคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องเป็นทั้งนักการทูตและนักกฎหมายจะต้องเข้าใจถึงการหาทางออกให้กับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถรับได้และมีความเที่ยงธรรมซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพัฒนาระบบ Big Data แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศสู่การกำหนดนโยบายเชิงประจักษ์
7: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกล่าวว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีแก้หนี้ครูทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษา เข้าสู่ฐานข้อมูลกลางอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินครูแบบเรียลไทม์การติดตามผลการช่วยเหลือรายบุคคลและการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและต้นแบบระบบอย่างต่อเนื่องศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันยกระดับคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์พร้อมเร่งหารือควบคุมกองถ่ายทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงหวังสร้างมาตรฐานการจ้างงาน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดเสวนารู้ก่อนรับงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ทั้งเรื่องค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม upskill และ reskillบุคลากรในอุตสาหกรรมพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถใช้ยืนยันทักษะได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับรายได้ขณะที่ปัจจุบันบุคลากรในกองถ่ายหลายตำแหน่งต้องทำงานเกิน16ชั่วโมงต่อวันจึงเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ศึกษาการออกกฎกระทรวงกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการการทำงานโดยจะพิจารณาผลกระทบต่อภาคการผลิตก่อนและยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: Soft Power ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic ฟองดูง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @TraffyFongduถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: าร์ที่นี่เจอกันนะที่งานมหกรรมครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรชบุรี
7: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีจัดเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นช่วงฤดูฝนนำไปอนุรักษ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรซึ่งระหว่างดำเนินการพบแหวนทองคำเพิ่ม2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4สลักอักษรโบราณที่หัวแหวนสันนิษฐานเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีแต่อีกวงไม่มีลวดลายด้วยอักษรบนตราประทับดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของไทยที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรจึงได้นำแหวนทองคำดังกล่าวส่งมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาและอนุรักษ์และศึกษาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาชโยรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานงานของงบกลางกำจัดแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวิจัยพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำย่านถนนพระราม3กรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้โดยมีการติดตามและกำจัดมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยอยู่ในหมวดการบริหารจัดการปลาน้ำจืดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในระยะยาวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินการ3ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกำจัดปลาหมอคางดำ ออกจากระบบนิเวศการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการวิจัยพัฒนาเพื่อนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ส่วนการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในพื้นที่กว้านพะเยาสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำเนื่องจากกุ้งชนิดนี้แพร่พันธุ์ช้ากว่าชาวนันท์มาลีรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอาร์เจนตินาพบทีมชาติเคปเวิร์ดโดยประธานาธิบดีเคปเวิร์ดแสดงความเชื่อมั่นทีมชาติจะสร้างปาฏิหาริย์ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ได
9: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบเคปเวิร์ดน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ผ่านรอบแรกมาได้อย่างเกินความคาดหมายลงสนามเวลา 5:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวยังต้องเช็คสภาพของคริสเตียนโรเมโรและนิโคลัสตายาฟิโกกองหลังตัวหลักชุดแชมป์โลกแต่หากทั้ง2คนนี้ไม่พร้อมยังมีนิโคลัสโอตาเมนดีและฟากุนโดเบดิน่าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งเอนโซ่เฟอร์นันเดสลาวตาโรมาติเนสและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว6ประตูพร้อมลงล่าตาข่ายส่วนทัพฉลามสีน้ำเงินไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนำทัพโดยไดลอนลิฟลาเมนโตจามิโรมอนเตโรเดลอยดูอาเต้ซิดนีย์โรเปสคาบาวขณะที่โฮเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีเคปเวิร์ดมั่นใจว่าทีมชาติเคปเวิร์ดจะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในคืนนี้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นออสเตรเลียพบอียิปต์เวลา 1:00 น.โคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 น.กุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
10: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทละปูนอยู่ในขณะนี้เฮาป้ากันเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้ครับแฮมชั่วโมงเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับก็มีเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้กับเพลงเบาๆหลายท่านกำลังนอนอยู่บนโซฟานะครับหลายท่านนอนบ่หลับอยู่บนเตียงนะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังเพลงสากลเก่าๆครับรายการของเฮาเนาะรายการ For the Good Time ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเข็มนาฬิกาเข็มสั้นก็จะมาบรรจบกันช่วงเที่ยงคืนนะครับแฮมบอกกี้นาทีนี่นะเข็มนาฬิกาก็เหมือนแจ้งคุณผู้ฟังว่าวันนี้

ผ่านมาเกือบหมดแล้วนะแฮมน้อยเดียวก็จะหมดวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เราอยู่ด้วยกันบ่ถึง1ชั่วโมงนะฟังเพลงสบายๆนะคุยกันในเรื่องของสบายๆแล้วก็ไปรับพร้อมกันเนาะหลังรายการจบนะคุณฟังครับสำหรับเพลงสากลเก่าๆฟังกินหลอบกับรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนอดีตมานั่งอยู่ข้างๆเขาเนาะไปฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการกันครับ

็นจะได้กันพ้องตาเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังครับก็อันอย่างตีนักอกนักใจนะคืนนี้ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเนอะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถปาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นกาสถานตีกาคนคนหนึ่งกาอีเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นเบานะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเฮาเป็นนักเรียนป.6สมัยเฮาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอย่างประจังนะครับผู้ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเฮาทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจริญจวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผตีใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเพื่อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องตีผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี้เฮาเป็นละอ่อนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเขาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังข้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคือนี่คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนแล้วกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไป
2: ในสังคมโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงทำเมื่อเราต้องรีบเร่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นนำความเครียดอย่างมหาศาลมาให้กับคนทุกเพศทุกวัยความเครียดบ่อนทำลายทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายตั้งแต่ละอ่อนไปจนกระทั่งถึงคนชราส่งผลทำให้สังคมเกิดมลภาวะเป็นพิษดังนั้นเราทุกคนจึงควรเอาชนะความเครียดเคล็ดลับการเอาชนะความเครียดคนเราในสมัยนี้มีความเครียดกันมากขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือการตกหลุมพรางของความสำเร็จทางวัตถุทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มองความสำเร็จไปที่เรื่องของวัตถุสิ่งของตำแหน่งแห่งหนหน้าที่การงานแม้กระทั่งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินคนส่วนใหญ่จึงพยายามไขว่คว้าหาวัตถุกันมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่เพิ่มสูงขึ้นหากทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังไว้ความเครียดก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะส่วนใหญ่ความสมหวังมักจะมากับความผิดหวังเสมอเนื่องจากเขาอาจจะหวังนักจนเกินไปโดยเฉพาะการมุ่งประเด็นไปที่ความหวังด้านวัตถุที่มากเกินไปจนส่งผลทำให้เขาเกิดความเครียดหนักขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวทางด้านจิตใจก็ถูกสะสมขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีความเครียดสูงมักจะบ่ใช่คนที่ประสบความล้มเหลวแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งคนเหล่านี้มักจะมีความมั่นใจว่าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จเพราะเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากเป็นต้นว่าเกิดมาในตระกูลที่ดีเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งมาโดยตลอดทำกิจกรรมได้ดีเล่นกีฬาเก่งเมื่อบ่ค่อยพบกับความผิดหวังเขาจึงยังบ่คุ้นเคยกับความล้มเหลวเถื่อเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องออกไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงในโลกแห่งการแข่งขันได้ไปพบกับคนมากมายที่มีลักษณะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหรือมีทักษะในการทำงานมากกว่าตัวเองเขาจึงเกิดความเครียดสูงสิ่งเหล่านี้บ่เกี่ยวข้องกับความเก่งกาจเลยแต่ว่าเป็น EQ นี่เป็นภาษาอังกฤษญาติโยมทั้งหลายมันเป็นศัพท์ย่อๆแต่ว่าเมื่อแปลออกมาแล้วคือความฉลาดทางอารมณ์มากกว่า IQ หรือหมายความว่าความฉลาดทางชาวปัญญาการที่คนเราจะมีความเก่งกล้าสามารถมีความฉลาดนักนั้นก็จะต้องใช้หลักคุณธรรมเข้ามากล่อมเกลาชีวิตคนเรานั้นสุดท้ายเมื่อต้องเจอกับความล้มเหลวเขาจึงมักมีความเครียดสูงกว่าคนอื่นสาเหตุของความเครียดนั้นบางคนมีปัญหาก็ยิ้มสู้แต่บางคนเลือกที่จะลบหนีปัญหาบางคนเครียดถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นความเครียดจึงแตกต่างกันออกไปโดยความเครียดเกิดจากปัจจัยใหญ่2 อย่างดังนี้คือปัจจัยที่1ยึดติดกับอดีตชีวิตคนเราต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆพร้อมกับเวลาที่เคลื่อนผ่านไปพบปะเจอสิ่งต่างๆมากมายลมพองลุกพองยุดอยู่กับตีพองแต่ชีวิตก็ดำเนินไปได้เรื่อยๆดังนั้นอย่ามัวไปกังวลกับอดีตถ้าหัวมัวไปยึดติดกับปัญหาก็เหมือนกับเราเจอต่อไม้และเอาหนังสติ๊กผูกตัวเฮาไว้กับต่อไม้นั้นขณะที่เฮากำลังเดินถอยห่างออกจากต่อไม้นั้นไปเรื่อยๆเฮาก็จะถูกดึงรั้งไว้ด้วยหนังสติ๊กที่เฮาผูกเองถ้าถามว่าต่อไม้นั้นทำอะไรเราได้หรือไม่ก็ตอบว่าทำไม่ได้เพราะต่อไม้เปรียบประดังประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนั่นเองวิธีการแก้ไขก็คือให้เขาคลายหนังสติ๊กที่เขาผูกกับตัวเองไว้ออกคลายความยึดมั่นถือมั่นออกไปตัวเขาก็จะเบาลงแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างสบายสบายต่อจากนั้นเขาจะเดินชมนกชมไม้และมีโอกาสปะกับสิ่งใหม่ๆแห่งมากมายหลายอย่างโดยที่มันต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับต่อไม้หรือบ่าเอาตัวเองไปผูกกับปัญหาที่มันผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นเราควรลืมอดีตที่ผิดพลาดทั้งหมดปัจจัยที่2กังวลกับอนาคตบางคนพอนึกถึงอนาคตเกิดความกลัวมัวกังวลกับอนาคตเพราะว่าเอาแต่เพ้อฝันจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องมีความฝันแต่ความเพ้อฝันกับความใฝ่ฝันนั้นแตกต่างกันความเพ้อฝันคือการที่เราคิดอะอย่างเกินตัวกึดอะอย่างที่มันเกินกว่ามือเราจะเอื้อมถึงคิดลอยๆโดยไม่มีช่องทางแผนงานที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้น แต่ความใฝ่ฝันคือการคิดถึงเป้าหมายที่เราจะสามารถก้าวไปได้ถึงจริงในอนาคตและมุ่งมั่นแสดงหาหนทางที่จะไปให้ถึงความใฝ่ฝันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลกับอนาคตมากเกินไปเราก็จะกลายเป็นคนที่มัวแต่เพ้อฝันว่าจะได้ฮั่นได้นี่ชีวิตเราจะต้องอยู่ท่ามกลางความสุขมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ถ้ามาได้อย่างที่คิดไว้ก็จะเกิดความเครียดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วทำไมถึงยังไม่ได้ทำไมถึงยังไม่มีแล้วระดับของความเครียดนี้ก็จะถูกฝังอยู่ในสมองของเราโดยขึ้นกับระยะเวลาที่เราเอาใจไปผูกติดหรือปล่อยให้ความเครียดนั้นอยู่ในหัวของเราเมินแค่ไหนเพียงใดนั่นเองความเครียดนั้นก็เหมือนกับกระแสเงินสดที่อยู่ในหัวเราได้เมินแค่ไหนมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อกับตัวเองแต่ถ้ามูลค่าเพิ่มมากเกินขีดจำกัดจนกระทั่งในหัวของเรามีแต่ความเครียดสติปัญญาก็เข้ามาแก้ไขมาได้การแก้ไขปัญหาทุกปัญหานั้นต้องใช้สติกับปัญญาถ้าเราปล่อยให้กระแสความเครียดวนอยู่ในหัวหลายรอบความเครียดนั้นก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับตัวมันเองสติปัญญาจะลดลงจนทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยก่อนอื่นเราจึงจะต้องดึงความเครียดออกไปให้ได้ถ้าเรารู้ว่ามีเพียงแค่สองเหตุผลที่จะทำเมื่อเกิดความเครียดคือการยึดติดกับอดีตและกังวลกับอนาคตเราก็ควรอยู่กับปัจจุบันอันนี้ญาติโยมทั้งหลายจะหันได้ว่าการแก้ความเครียดมันง่ายนิดเดียวหลักการนี้ถือเป็นยุทธการชิงพื้นที่ในใจเราจะใส่อะไรลงไปในใจบ้างถ้าเราใส่เรื่องเครียดลงไปใจเราก็จะเครียดถ้าเราใส่เรื่องบ่เครียดลงไปเราก็บ่เครียดดังนั้นถ้าบ่ฮู้ว่าจะนึกถึงอะหยังเมื่อเกิดปัญหาก็ขอให้นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระแก้วเจ้าตั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนญาติโยมความเครียดนิ่มก็มีอยู่สองอย่างเหมือนกันเนอะเครียดดีกับเครียดบดีทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศแยกความเครียดออกมาเป็นสองประการนั่นก็คือการเครียดดีกับเครียดบดีความเครียดดีนั้นเป็นความเครียดที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นต้นว่าละอ่อนนักเรียนรู้สึกเครียดมากเพราะต้องสอบเขาจึงตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านนี่คือความเครียดดีที่ทำให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นความเครียดประเภทนี้ทำให้เราตื่นตัวบ่ประมาทมีวิริยะอุตสาหะทำให้เกิดความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมจนประสบความสำเร็จในที่สุดส่วนความเครียดนั้นบ่ดีหรือที่เรียกกันว่าความเครียดในส่วนที่ไม่ดีนั้นเป็นความเครียดที่บั่นทอนจิตใจทำให้เรารู้สึกผิดหวังเศร้าใจสะเทือนใจและก็เสียสุขภาพเป็นต้นว่าอกหักและเครียดหรือดูข่าวสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าสังคมนั้นเป็นไปในทางที่บ่ดีก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันบ่ว่าจะเครียดดีหรือเครียดบ่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการจัดลำดับทางความคิดหรือขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนเพราะเหตุการณ์เดียวกันบางคนอาจจะเครียดแล้วดีในขณะที่บางคนเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยทำให้เขาเครียดแต่มันบ่ดีก็เป็นได้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายอันนี้ส่งผลโดยตรงคนที่เกิดความเครียดสะสมอันดับแรกจะกลายเป็นโรคปวดศีรษะ โรคปวดตาเรื้อรังปวดท้องบ่อยขึ้นเส้นเอ็นยืดปวดเนื้อปวดตัวโดยสังเกตอาการได้จากเวลาที่เฮาเครียดมักจะมีอาการปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวทีนี้เพราะเหตุผลว่าร่างกายมันถูกเผาตลอดเวลาพอมีอาการนักๆ กล้ามเนื้อก็โดนเผาไปตัวเองในที่สุดกล้ามเนื้อของเราก็จะแห้งจนแข็งพอเส้นเอ็นมันแข็งยืดติดก็จะเกิดอาการปวดไปทั่วทั้งตัวความเครียดนั้นกระทบทั้งร่างกายและจิตใจผลกระทบทางจิตใจก็คือเมื่อเราเครียดจะเกิดอาการตื่นเต้นได้ง่ายใจสั่นงุดงิดง่ายภัยทำมาอย่างเล็กๆน้อยๆก็ตีโพยตีภัยเกิดอารมณ์แปรปรวนนอนบ่รับอย่างนี้เป็นต้นวิธีการแก้อาการเครียดนั้นเพิ่นบอกว่ามีเทคนิคง่ายๆก็คือละทิ้งอดีตไม่หมกมุ่นกับอนาคตแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยมีหลักการง่ายๆก็คือ 1. รู้สาเหตุของความเครียดก่อนอื่นเราควรรู้สาเหตุของความเครียดก่อนด้วยหลักวิเคราะห์ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคโดยข้อแรกต้องวิเคราะห์ก่อนว่าที่เรามีความทุกข์หรือมีความเครียดนั้นเกิดจากอะไรเมื่อค้นหาเหตุได้แล้วเขาก็วิเคราะห์ต่อไปว่าเหตุต่างๆนั้นมีต้นต่อมาจากอะไรและเขาควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปโดยมีหลักสำคัญว่าให้เราใช้ความสงบสงบสติอารมณ์อย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจากเดิมไปเห็นและก็ต่อมาลองนึกถึงว่าวันเวลาที่เรามาเครียดนั่นเหมือนกับนิโรธนิโรธนั้นไปว่าภาวะแห่งการดับทุกข์วันใดที่เรามาเครียดจิตใจเราม่วนร่างกายเราก็ม่วนทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกเบิกบานและทีนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่การคลายเครียดให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขสงบกายวาจาใจได้อันนี้คือการวิเคราะห์ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทีนี้ต่อมาถ้ามีความเครียดเปิ้นบอกว่าทำจิตให้เป็นบวกก็คือคิดในแง่ดีดูสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ดูสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียเมื่อจิตเป็นบวกคือเฮือเฮามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแล้วสร้างพฤติกรรมแบบนักแก้ไขปัญหาไม่คิดท้อถอยเอาแต่หลบหนีปัญหาปัญหาทุกปัญหาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตดังนั้นไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขมาได้เราควรค่อยคิดหาทางออกทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆปลดปล่อยความเครียดออกไปแล้วสติปัญญาจะเข้ามาแทนที่ที่สำคัญคือถ้าเกิดความเครียดขึ้นอันดับแรกเราจะต้องทำใจให้นิ่งโดยทำจิตให้ผ่องใสด้วยการนั่งเจริญสมาธิที่นี้ต่อมาความเครียดคือความท้าทายแถมเทคนิคหนึ่งในการลดความเครียดคือให้เรามองว่าความเครียดเป็นความท้าทายความเครียดคือคู่แข่งของเราความเครียดเป็นสิ่งท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหาของเรายิ่งมีปัญหานักเรายิ่งเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะให้ได้ตัวด้วยการสู้กับ

หัวเพราะฉะนั้นเขาจะต้องยุดตัวเองขึ้นได้ก่อนถ้าเขายังทำอย่างบ่ได้ก็ขึ้นนั่งสมาธิถ้าจิตใจของเขาฟุ้งซ่านจนนั่งสมาธิบ่ได้เอ้าก็ขึ้นสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ขึ้นแผ่เมตตาด้วยนะสุดท้ายใจเขาก็จะค่อยๆสงบนิ่งนั่งสมาธิได้จนเกิดสติปัญญาได้นั่นเองต่อมาก็คือหมั่นดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเมื่อใดที่มีความเครียดเกิดขึ้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีขึ้นถ้าเราดูแลสองสิ่งนี้ให้ดีขึ้นแล้วบอกว่าเราจะมีปัญหาหนักแค่ไหนก็ย่อมหาทางออกได้เนื่องจากเรามีพื้นฐานที่ดีพอมีพื้นฐานสุขภาพกายดีพื้นฐานใจดีเรื่องร้ายๆก็บ่สามารถเข้ามาทำลายกายและทำลายใจเราได้เมื่อใดก็ตามที่มีความเครียดเกิดขึ้นอันดับแรกเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนด้วยการไม่เพิ่มความเครียดให้กับตัวเองไม่ซ้ำเติมหรือต่อว่าตนเองว่าทำไมเราจะต้องมานั่งมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ทั้งๆที่หูอยู่แล้วว่าเราต้องทำอย่างไรแต่ทำไมถึงปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่สองหัวใจของเรานึกถึงบุคคลที่เราเคารพบูชาเป็นสรณะที่พึ่งเป็นต้นว่าเรารึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่เราคุ้นเคยเคารพนับถือเราเคารพหลวงปู่องค์ใดตนใดก็ให้เฮาปากันเอาข้อตอกดอกไม้ไปกราบสักการะบูชาขอพรจากท่านและนั่งสมาธิอยู่กับท่านให้ใจนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นก้อยๆน้อมใจให้พลังบารมีเกิดขึ้นขอบารมีจากหลวงปู่หลวงพ่อมาสถิตอยู่กับเฮาความเครียดจริงๆแล้ว 90% มาจากใจของเราคิดปรุงแต่งตัวเราพอเราคิดปรุงแต่งนักขึ้นความเครียดก็งอกเงยยิ่งกว่าดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยที่ไหนๆก็น้อยกว่าดอกเบี้ยในใจของเราเพราะฉะนั้นหากต้องการจะพิชิตความเครียดที่ใดเราต้องพิชิตจิตใจของตัวเราก่อนนี่คือวิธีการคลายความเครียดให้กับตัวเองญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรักตัวเองเป็นห่วงตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองอย่าไปเอาความเครียดอย่าไปเอาความคิดมกมุ่นกับเรื่องราวต่างๆนานาเอามาใส่ตัวใส่ตนของเราเพื่อคิดถึงเรื่องดีๆในโลกนี้คิดถึงสิ่งที่เราเคยประสบผลสำเร็จมาในชีวิตคิดถึงว่าวันใดวันหนึ่งที่เรามีรอยยิ้มอย่างเบิกบานบนใบหน้าคิดถึงว่าวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในระดับหนึ่งและทุกอย่างก็ขอให้เราคิดอยู่ตลอดว่าอันนี้แหละคือผลที่เราทั้งหลายตั้งใจสะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตการปางก่อนมาจนถึงณปัจจุบันวันนี้พระบุญของเราเพียงแค่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็บุญนักขึ้นละเมื่อนึกอย่างนี้แล้วก็ควรภาคภูมิใจดีใจในบุญของตัวเราเองและก็ต่อมาเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรายังมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาหลายท่านหลายคนเกิดมาในโลกนี้แต่ว่าเปิ้นบ่ได้ปะพระพุทธศาสนาเปิ้นบ่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยโชคดีที่เราเกิดมาในประเทศเมืองไทยโชคดีที่บรรพบุรุษพ่อแม่เราเป็นคนเคารพนับถือพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นความโชคดีเหล่านี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็นำเอามาคิดแล้วก็ก่อให้เกิดความสดชื่นรื่นเริงในจิตในใจของเราอย่าไปคิดเครียดอย่าไปวิตกกังวลอะอย่างกับชีวิตของเรานักชีวิตก็จะมีแต่ความสดชื่นตลอดไปเนิ่น
ญาติโยมสาธุ

0: ชนพุทธบริษัทต่างหลายมีโรคอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่ซ้อหาสาเหตุแห่งการเกิดโรคนี้ได้ค่อนข้างยากแล้วก็ยารักษาโรคนี้ก็บ่พอมีนักสัตว์ใดอันนั้นก็คือโรคเครียดความเครียดเกิดจากหลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่าความเครียดอันเกิดจากการเสื่อมลาภการมีหนี้มีสินกำลังจะตกงานหรือธุรกิจกำลังย่ำแย่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจส่วนว่าความเครียดนั้นที่เกิดจากการเสื่อมยศก็เป็นต้นว่ายศตำแหน่งหน้าที่การงานของเฮาบ่ก้าวหน้าอย่างที่เฮาหวังเอาไว้หรืออาจจะถูกโยกย้ายจากตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจนักไปสู่ตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจน้อยลงแค่นี้ก็ทำให้เกิดความเครียดได้ละบางคนเครียดถึงขั้นว่าป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็มีบางทีบางครั้งความเครียดก็เกิดจากคำนินทาเมื่อได้ยินคนอื่นอู้ถึงเฮาในทางที่บ่ดีเฮาก็รู้สึกบ่ชอบใจแล้วก็เกิดความเครียดรวมทั้งความเครียดที่มักจะเกิดจากสุขภาพร่างกายที่บ่ปกติพ่องภัยอันตรายต่างๆที่มาคุกคามเฮาพ่องเมื่อต้องการจะเอาชนะความเครียดก่อนอื่นเฮาควรตระหนักชัดว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศการนินทาและความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่กู้โลกบ่มีไผที่จะหลีกเลี่ยงได้บ่มีไผที่จะมีลาภอย่างเดียวไปตลอดชีวิตและก็บ่มีคนที่ไม่มีทางเสื่อมลาภตลอดชีวิตขนาดบริษัทใหญ่ๆระดับโลกสร้างขึ้นมาบริหารกันมาด้วยความมั่นคงเป็นเวลาร้อยกว่าปีบางปีก็ได้ผลกำไรนักบางปีก็ได้ผลกำไรน้อยมีขึ้นมีลงตามจังหวะของมันความเสื่อมยศก็มีขึ้นมีลงเช่นเดียวกันบ่มีไผสมหวังเรื่องยศตำแหน่งทุกครั้งยกเว้นจากเขามีบุญมากพอส่วนคำนินทานั้นยิ่งหนีบ่ป้นบ่มีไผได้รับคำชมในส่วนเดียวดังกรรมที่ว่าแม้องค์พระปฏิมายังรากินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคนนินทานี่มันก็มีตลอดจะมีคนชมเฮาอย่างเดียวเป็นไปบ่ได้บางครั้งบางคราวก็ปากันเล่าหน้าจ่าขวานเฮายิ่งเป็นคนที่อยู่สูงเป็นที่หูจักของคนหมู่นักหรือเป็นถึงผู้นำประเทศหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นผู้นำโลกก็ยิ่งจะมีทั้งคนชอบและคนบ่ชอบมากมายติดตามไปตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องธรรมดาของโลกรวมทั้งความทุกข์ความป่วยไข้จนกระทั่งภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆบอกว่าภัยก็มีสิทธิ์ที่จะพบจะเจอด้วยกันทั้งนั้นความเสื่อมเป็นธรรมดาของโลกเริ่มต้นเราต้องเข้าใจความจริงก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่นั้นเป็นของอยู่คู่กับโลกที่บ่มีไผหลีกเลี่ยงได้พ้นพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลิกเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองด้วยการเอาแต่อู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นเราไม่ต้องไปอู้อย่างนั้นนะแล้วก็เลิกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกพอคิดอย่างนี้แล้วก็ยิ่งจะทำมือเกิดความกรัดกรุ่มใจพอเราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองไผๆก็ต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้ตัวกันทั้งนั้นเราเจอแบบนี้คนอื่นเจอแบบนั้นความทุกข์มันมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปพอคิดได้อย่างนี้เราจะเริ่มทำใจได้ใจจะคลายลงระดับหนึ่ง พอใจโปร่งโล่งขึ้นมาเมินมานำใจก็จะมีอนุภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นพอคิดได้อย่างนี้เราจะเริ่มทำใจได้ใจจะคลายลงในระดับหนึ่งพอใจโปร่งโล่งขึ้นบ่เหมือนมานานใจก็จะมีอนุภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นเฮือเฮาหาโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิเครียดเมื่อใดหรือกลุ้มใจเมื่อใดก็เฮือมีตังออกคือเฮือทำวัดสวดมนต์เย็นสักประมาณ15ถึง20นาทีพอใจสบายใจก็จะโปร่งโล่งขึ้นแล้วเฮือเฮานั่งสมาธิต่อไปใจคนเฮานั้นแปลกเมื่อใดก็ตามที่เฮาได้นั่งสมาธิแปลงใจนิ่งๆชีวิตของเฮาจิตใจของเฮาก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงบ่ว่าจะเครียดนักหรือเครียดน้อยก็คลายลงแล้วใจเฮาก็จะสบายยิ่งขึ้นแม้ในเวลาปกติที่เฮาบ่ได้พบบ่ได้เจอกับวิกฤตอันหยังมากมายแต่มันก็มีความเครียดเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นต้นว่าเครียดจากหน้าที่การงานที่กดดันเข้ามาพ้องเป็นบางเวลาหรือเครียดจากความเสื่อมลาภสิ่งเหล่านั้นบ่ได้มีแต่ความเสื่อมใหญ่โตยังมีความเสื่อมเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆวันเหตุเพราะความเสื่อมนั้นอยู่กู่กับโลกคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเครียดอยู่ในใจทุกวันแต่พอเจอปัญหาต่างๆนักเข้ามันก็เกิดความเครียดหนักๆขึ้นมาถ้าเราสวดมนต์เรานั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเอาจิตใจของเราจดจ่อไว้กับความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาสมาธิจิตใจก็จะผ่อนคลายตัวก็จะโปร่งโล่งเบาสบายแม้กับคนที่มีความเครียดบันนักจนบางทีอาจจะยังบ่รู้สึกตัวเองว่าเครียดด้วยซ้ำไปแต่พอเขาได้เอาใจมาไว้ในกลางใจสมาธิโดยทำจนชำนาญเพียงแค่5ถึง10นาทีใจของเขาก็จะเริ่มผ่อนคลายตัวเองลงทีละน้อยทีละน้อยและก็จะสัมผัสได้เลยว่าเมื่อสักครู่ใจของเขามันกระด้างใจของเขามันเครียดสมองของเขามันตื้อแต่พอใจของเขาเป็นเอกคตาสมาธิแล้วก็เกิดการคลายใจเบาสบายจนรู้สึกว่าใจเฮานุ่มนวลเพราะความเครียดหายไปจากนั้นสิ่งที่มาเต็นก็คือความสุขทีนี้สิ่งที่จะทำเมื่อเราเกิดความสุขได้อย่างเต็มที่สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้อย่างเต็มที่เปิ้นว่าคือกำลังใจทำเมื่อเรานั้นปฏิบัติหน้าที่การงานได้ดีก็คือกำลังใจกำลังใจนั้นสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ถ้าใจเครียดพอเราทำมันอย่างไปมันก็บ่ได้ผลดีเต้าตีกวนถ้าใจโปร่งโล่งเบาสบายใจจะมีอนุภาพบุญก็หล่อเลี้ยงสติปัญญาจะเกิดจนสามารถคลี่คลายปัญหาทุกอย่างได้ดีพอปัญหาทุกอย่างคลี่คลายก็จะกลายเป็นวงจรบวกทำให้แรงกดดันลดลงใจเฮาก็ยิ่งโปร่งสบายนักขึ้นบุญมาหล่อเลี้ยงนักขึ้นสามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่นักขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเฮาชาวพุทธทุกคนถือว่ามีบุญนักโชคดีที่เฮามียาวิเศษอยู่กับตัวยาวิเศษอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนเฮาไว้ดังนั้นเมื่อเจออุปสรรคปัญหาก็อย่ามัวแต่เครียด แต่หูว่าสิ่งเหล่านั้นคือของอยู่คู่กับโลกที่ไผ่ก็ต้องพบไผ่ก็ต้องเจอแล้วใช้วิธีคลี่คลายด้วยสติปัญญาและสมาธิที่มั่นคงเพื่อประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั่วหน้ากันบางครั้งบางเรื่องเราควบคุมมาได้เพราะฉะนั้นอันยังจะเกิดก็เพื่อมันเกิดแล้วก็เพื่อทำใจว่าสุดท้ายนี้บอกว่าอันยังจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อถึงคราวที่เราจะทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนอยู่ในภาวะแบบไหนเราเป็นคนกำหนดเองเพราะขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบชีวิตไว้อย่างใดสร้างบุญสร้างบารมีไว้นักหน่อยมากมายแค่ไหนเพียงใดพอเราเสียชีวิตไปสิ่งที่เป็นปัญหาติดค้างอยู่นั้นมาได้ติดตัวเราไปตัวเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปพบเจอในภพหน้าก็คือสิ่งที่เราทำไว้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเรานี่อย่าปล่อยให้ความเครียดเข้ามาครอบงำจงพยายามตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานให้ใจละเอียดอ่อนให้ได้ในโลกนี้อันยังก็เกิดขึ้นได้หมดญาติโยมทั้งหลายหายดีทีห่างมีเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนบ่ต้องไปวิตกกังวลอันใดเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพขอประชาสัมพันธ์ให้บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังโดยเรื่องราวที่อาตมภาพได้เคยเจริญพรท่านต่างหลายได้รับทราบแล้วว่าในวันจันทร์ที่3และวันอังคารที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569คือเดือนหน้านี้อาตมภาพจักได้ปาบรรดาก็ออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปแสวงบุญไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยถวายตานเตียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานและผ้าไตรพร้อมทั้งผ้าป่ากองเล็กๆตามที่วัดต่างๆที่เราไปเราก็จะบริจาคหอมตานกันคนละเล็กคนละน้อยโดยการไปในครั้งนี้เราจะเริ่มตั้งแต่เวลาตี 5บรรดารถตู้ที่อาตมาภาพจัดบริการแล้วนั้นจะไปรับบรรดาพ่อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายตามบ้านตามจองต่างๆแล้วก็ปากันมาผสมจุ่มนุมจุจอดเริ่มขบวนกันที่วัดสุพรรณรังสีเวลา6 โมงเช้าเราจะออกเดินทางจากวัดสุพรรณรังสีมุ่งตรงไปทางจังหวัดลำปางและจากนั้นมาก็จะไปที่อำเภอเจห่มจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางจะพากันไปทำบุญไหว้พระตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานวัดแรกที่วัดตุ่งบอนป่าเหียววัดที่2ไปที่วัดศบลีวัดที่3ไปที่วัดสี่หลวงแจซ้อนเสร็จแล้วก็จะพาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปรับประทานอาหารกลางวันพักผ่อนหย่อนใจอาบน้ำแร่กันที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนเสร็จแล้วก็จะพาพ่อออกไม่ออกญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลาย ไปไหว้พระที่วัดขวงกอมวัดอโขชัยคีรีและวัดป่าดวงแก้วโพธิยามเตรียมเพอเมืองปันอันนี้เป็นวัดวาอารามต่างๆจำนวน6วัดที่อยู่ในอำเภอแจ่ห่มและอำเภอเมืองปันจบการไหว้พระ6วัดแล้วในวันที่3จะพาญาติโยมเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะไปพักค้างคืนที่พะเยา1คืนและเสร็จจากนั้นมาตื่นเจ้ามาก็จะพาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปไหว้พระที่วัดสี่คมคำพระเจ้าตนหลวงตรงเอียงซึ่งเป็นวัดประจำบ้านประจำเมืองของเปิ้นอันแท้ที่จริงเขาก็ปากันไปหลายต่อหลายเตื่อละแต่ว่าไปแต่ละครั้งถ้าเราไปเมืองพะเยาก็จะต้องไปไหว้พระเจ้าตนหลวงเพราะว่าเป็นรักบ้านรักเมืองเหมือนคนมาเชียงใหม่ก็มาไหว้พระธาตุเจ้าดอยสุเทพมาลำพูนก็มาไหว้พระธาตุเจ้าหลวงเมืองลำพูนหฤพุนชัยไปพะเยาก็เขาจะต้องไปไหว้พระเจ้าตนหลวงตรงเอียงที่วัดสี่คมคำเมืองพะเยาแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางไปยังอำเภอจุนที่อำเภอจุนนั้นก็จะไปไหว้พระธาตุขิงแกงแล้วก็จากนั้นมาก็จะไปที่วัดสี่จุมเมืองพะเยาอำเภอดอกคำใต้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะปิกมาเฮาออกมาตังอำเภอวังเหนือแล้วก็ออกมาตังอำเภอเวียงป่าเป้าจะพาญาติโยมไปทำบุญปิดท้ายรายการที่วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงซึ่งเป็นวัดที่งดงามญาติโยมทั้งหลายนี่ก็คือโครงการที่อาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายไปไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยทำบุญถวายทานเตียนพรรษาทำบุญถวายทานผ้าอาบน้ำฝนและก็ถวายสังฆทานผ้าไตรอาตมาภาพได้ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้ก็มีรถที่จังหวัดลำพูนนี่4กันรถละ5กันถึงของแม่ต้อยบ้านปากกองสารปี6กันถึงของแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็7กันรวมกันไปจนกระทั่งถึงคณะของคุณโยมแม่ครูติ๊กพิสมัยวงชูเวศอย่างน้อยที่สุดก็มีเจตกันละในขณะนี้ท่านที่เปิ้นได้แสดงเจตนาประสงค์มาก็มีคุณโยมแม่สาวลักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณป่อบัณฑิตคุณแม่ลัดดามณีคัดอันนี้จากกาดป่าเหวตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพร้อมกันนั้นเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนชุดละ 1,600 บาทโดยคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรคุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดรับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานชุดละ 1,600 บาทท่านละ1ชุดรวมเป็น2ชุดด้วยกันคุณแม่สาวลักษ์คุณแม่วิไลวันอันนี้เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพไป1ชุดคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดาอันนี้เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพ1ชุดญาติโยมท่านใดจะรับเป็นเจ้าภาพก็บอกให้อาตมาภาพได้เน้อแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นที่อาตมาภาพประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังว่าขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนเป็นการทำทานเฮาทำบุญมานักละเฮาทำทานกับเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเพิ่นยากลำบากจริงๆญาติโยมทั้งหลายก็ขออนุญาตบ่บอกชื่อบอกเสียงเพิ่นละเนาะเป็นการสงวนไว้แต่ว่าอยู่ที่บ้านดงตำบลตุ้งหัวจ้าง อำเภอต้งหัวจางจังหวัดละปุนก็บรรดาผู้นำท้องถิ่นเปิ้นได้ประสานงานขอมาตังอาตมาภาพก็ว่าจะแปลงบ้านหลังน้อยๆคือเปิ้นสักหลังหนึ่งอันนี้ก็งบประมาณน่าจะอยู่ที่บ่เกิน 70,000 80,000 บาทเนี่ยโดยทั้งนี้และทั้งนั้นอาตมาก็จะเป็นหลักอยู่วิทย์ขาดอย่างใดก็ความรับผิดชอบอยู่ที่อาตมาแต่เพื่อเป็นการสงเคราะห์บรรดามนุษย์ตัวกันที่เกิดมาในโลกนี้คนเฮามันเกิดมาบ่เหมือนกันญาติโยมเลือกที่เกิดมาได้บางคนได้เกิดมาปะสิ่งที่ดีบางคนก็ได้เกิดมาปะสิ่งที่บ่ดีชีวิตตกระกำลำบากอันนี้ก็แล้วแต่กรรมไผเว้นมันแต่เฮาซึ่งพอมีโอกาสจะช่วยเหลือเพิ่นได้เนี่ยอาตมาภาพว่าเฮาก็ช่วยกันไปคนละเล็กคนละน้อยซึ่งน้ำใจไมตรีอันงดงามของหมู่เฮาต่างหลายนั้นน่ะเพราะว่าหมู่เฮาต่างหลายพอมีกำลังอยู่บ่นักก็น้อยบ่ใช่ว่าเฮาจะห้อมกันเป็นหมื่นเป็นแสนบ่ใช่อย่างนั้นก็ห้อมกันคนละเล็กคนละน้อยโดยอาตมาภาพกำหนดออกมาเป็นอย่างนี้ในบ้านหลังนี้จะมีเสาอยู่15ต้น15ต้นนี่ก็ต้นละ 1,200 บาทมีบานประตูอยู่ตั้งมดตั้งปวงอยู่5บานบานละ 1,500 บาทแล้วก็มีหน้าต่างอยู่3ช่องช่องละ 1,400 บาทและก็อิฐบล็อกอิฐบล็อกนี่ว่ากันเป็นชุดชุดหนึ่งก็มีอยู่10ก้อน10ก้อนก็เป็น199บาทแล้วก็ปูนซีเมนต์นี่ตกอยู่ถุงละ100ซาวบาทอันนี้ก็ประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้หากว่ามีกุศลเจตนาปารภจะรับเป็นเจ้าภาพอย่างใดก็บอกอาตมาภาพได้แจ้งอาตมาภาพได้เนิ่มเมื่อประกาศไปแล้วก็มีคุณโยมผู้ประกอบไปด้วยจิตใจอันงดงามรับเป็นเจ้าภาพดังต่อไปนี้คืออันดับแรกคุณพ่อชัยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลร้านอาหารครัวจีนในเวียงเจียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพหน้าต่าง1ช่อง 1,400 บาทแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลบ้านแม่แกดน้อยรับเป็นเจ้าภาพเสา1ต้นก็เป็นเงินอยู่จำนวน 1,200 บาทแล้วก็ทัดจากนั้นมาหมายมีคุณโยมแม่นายวรุณศิริชัยประเสริฐรับเป็นเจ้าภาพเสาแหม1ต้นเป็นเงิน 1,200 บาทคุณโยมแม่สวรักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าศิริเสถียรร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพแหมจำนวน 1,000 บาทอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าจะเอาไปจัดแจงลงในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นอเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจากกรุงเทพมหานครซึ่งตะวานี้ก็ได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้มีผู้บริจาคเพิ่มเติมมาแหมอันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมสายพินอนุวัติวงศ์ต่อมาก็หมายมีคุณโยมพรพรมประจักษ์ธรรมต่อมาก็หมายมีคุณโยมพุทธชาติศรีธนาสามท่านนี้รับเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อกคนละชุดชุดหนึ่งก็10ก้อนเป็นเงินอยู่ชุดละ199บาทและก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมปราณีธรรมนีติกุลคุณโยมน้ำพึ่งกันทภานิชคุณโยมสิรินภาพัฒนวงเกียรติคุณโยมเมธินีสารพันชาติวงศ์อันนี้สี่ท่านรับเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนต์คนละ1ถุงก็คือถุงละ120บาท ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังดังนี้แล้วหากจะนึกถึงคำกลอนที่ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินหมู่เฮาทั้งหลายเกิดมาในภพนี้ชาตินี้พอมีฐานะพอมีอันจะกินหากว่าเฮาทั้งหลายได้รับทราบว่ามีคนที่เปิ้นทุกข์กว่าเฮาเปิ้นลำบากกว่าเฮาเฮาก่อปากันทำตาลให้เปิ้นช่วยเหลือเปิ้นตามแต่ที่เฮาจะช่วยกันได้บ่ใช่ว่าจะต้องหอมกันเป็นจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสนพร้อมกันตามเจตนานี่แหละญาติโยมทั้งหลายช่วยเหลือเฟื้อฟายกันไปคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเฮือบรรดาเพื่อนมนุษย์ของเฮาที่เกิดมาในโลกเดียวกันนี้ได้มีชีวิตที่งดงามอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสุขกายสบายใจอาตมาภาพก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไว้หน้าที่นี้ที่เปิ้นให้หอมมานั่นนะและก็ที่เปิ้นจะหอมแห่มต่อไปในอนาคตซึ่งก็เข้าใจว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสาธุชนคนฟังเป็นผู้ใจบุญอยู่หมู่เฮาต่างหลายได้สดับตรับฟังแล้วจะร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีน้อมเอิ้นเชิญชวนได้เน้อได้ปากันมาร่วมอนุโมทนาทำบุญกันวันนี้อาตมาภาพมาได้อยู่วัดในช่วงเช้าจะไปทำบุญอายุวัฒนมงคลสืบโหราจตาหลวงพ่อท่านพระครูกัลยาณธรรมนิวิทเจ้าวาดวัดหลวงสีเตี้ยเจ้าคณะตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านห้องจังหวัดละปูนซึ่งเปิ้นทำบุญเป็นประจำทุกปีทุกปีก็จะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับเปิ้นแล้วก็จากนั้นมาในเวลาช่วงตอนบ่ายก็จะปิกมาถึงวัดสักประมาณเที่ยงปลายบ่ายโมงนี่ละญาติโยมจะปากันมาพบปากับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนได้ตามนี้แต่ว่าที่แน่นอนนั่นก็คือว่าโทรศัพท์หากันนั่นละโทรศัพท์หากันมันจะได้อู้กันตรงตัวดีอันนี้ก็ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนหรือท่านทั้งหลายได้รับทราบกันไว้ตามนี้จะทำบุญด้วยกันในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีจะพากันไปทำบุญไหว้พระเก้าวัดถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนในวันที่3วันที่4เดือนสิงหาคมก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อหรือท่านทั้งหลายจะรับเป็นเจ้าภาพตาลเตียนพรรษาก็เล่มละ500บาทเจ้าภาพสังฆทานก็ชุดละ500บาทเจ้าภาพผ้าไตรก็ชุดละ500บาทผ้าอาบน้ำฝนผืนละ100บาทหรือจะรับเป็นชุดก็ชุดละ 1,600 บาทสุดแท้แต่เจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเน้อเอาละวันนี้เราก็คงพบปะกันไว้เพียงแค่ตีอีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ062 154 9454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละ
1: ญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกริกล่าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมพาดผ่าน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาค
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญและการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จจากมาตรการของ BOI ที่สามารถดึงดูดค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยรวมกว่า 16,000 คนแล้วยังมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกผ่านการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนอัจฉริพลสนับพรมมารายงาน
1: ทีมชาติอียิปต์ดวลจุดโทษชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปรอพบอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ด
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอียิปต์พบทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมัมมี่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55มูฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้และไม่มีประตูเพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องดูจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่น
1: ๆท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีตอนเจ้าครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอูข่าวเล่าความมาแล้วเนอะนะครับอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทะปิงนะครับผมวันนี้เป็นข่าวละปุนตึงแต๊กเลยนะครับผมวันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยนอกช่วงนี้ก่อนมันได้เตือนไว้นะครับยาวไปจนถึงวันที่6ปุ่นเลยเนื่องจากว่าจะมีพายุนะครับผมเพิ่นบอกว่ามันมีพายุเนาะแต่ไม่ได้เข่าไทยต้องบอกจากอีนาศูนย์กลางได้ข่าวไทยไมสันนะครับผมจะได้แล้วเนาะก็ดูแลกันตัวนะครับผมในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดูแลกันในส่วนของประหองว่าการเดินทางเนาะเนี่ยต้องขออภัยตะกี้ไม้สารไม้สักนะครับผมพายุลูกนี้เนาะมันก็จะทำเหือบานเฮาฝนตกหนักสักหน่อยนะครับผมในช่วงวันที่เพิ่นบอกว่า3จนถึง6ปุเลยเนอสำหรับภาคเหนือนะครับแต่ก็จะหนักๆวันที่3วันที่4นี่เนอจะได้แล้วก็ดูแลกันตัวนะครับผมข่าวแรกเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมฮัลโหลละปูนนะครับเปิ้นเต็มตะกาหือพร้อมกันหรือยังเปิ้นจะมากันนะครับสำหรับการช็อปของอร่อยปลอดภัยตีลำพูนกรีนมาร์เก็ตนะครับผมก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมวันนี้ถึงวันพุธนะครับผมกรกฎาคมตีบริเวณนาแจมฟ้านะครับผมนาแจมฟ้าเซฟมาร์ทนอกศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดละปูนของเฮาตั้งแต่10โมงจนถึงทุ่มบุญเลยนะเผื่อใครวางชงไหนก็ไปก็ได้เนอะพบกับสินค้าเกษตรนะครับปลอดภัยสดๆจากสวนมว่าจะปิ้นมองเอ้ยนะผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาลไข่ไก่อารมณ์ดีๆนะดีมป๊อต้องดีๆเลยนะครับผมแล้วก็อาหารสุขภาพเนาะผักปลอดสารพิษผักพื้นบ้านแล้วก็ผักสวนครัวสมุนไพรตามฤดูกาลและอื่นๆแฮมหนักขนาดเลยนะครับผมอันนี้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าเป็นบอกมันเนาะเอิ่นมาว่าวันนี้ถึงวันพุธนะครับผม4และ5กรกฎาคมตีศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นะครับตีบริเวณหน้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะครับ10โมงจนถึง19นาฬิกาหรือว่าทุ่มหนึ่งนะครับผมไปซื้อครัวปลอดภัยกันไดเนอร์แฮมเริงนึงนะครับผมก็เอาข่าวดีมาฝากกันสักหน่อยนอกช่วงนี้นะครับข่าวดีของเจ้าละปูนเป็นเดินทางปลอดภัยมั่นใจ 100% แน่นอนเลยนะครับขนส่งจังหวัดละปูนประสุมตัวโชเฟอร์นะครับผมก็คือคนขับรถนั่นเองสาธารณะผลคลีนไล่สารเสพติดทุกรายนะครับผมวันที่2ที่ผ่านมานะครับผมท่านสุรศิลป์เนตรภาพนะครับผมขนส่งจังหวัดละปูนนำทีมเจ้าหน้าที่นะครับผมบูรณาการกำลังกันรวมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดเนาะหรือว่าปปส.จังหวัดลำปูนเฮานี่แหละครับผมปปส.ภาค5เนาะลงพื้นที่ปฏิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะนะครับผมหาสารเสพติดของพนักงานขับรถสาธารณะหรือว่าโชเฟอร์นั่นเองครั้งที่2แล้วเนาะตีกาดวัดชัยนึกนะครับผมตำบลในเมืองจังหวัดลำปูนของเฮานี่แหละครับผมโดยปฏิบัติการครั้งนี้มีพี่ๆน้องๆเนาะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเข้ามาตรวจทั้งสิ้น46คนเลยนะครับผมประกอบโดยพนักงานขับรถโดยสารประจำทางแล้วก็พี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะครับผมผลการตรวจก็คือผ่านฉลุยพบสารเสพติดในปัสสาวะแม้แต่รายเดียวนะเป็นต้องรัวมือหือกันเลยนะครับผมการลงพื้นที่ตรวจต่อเนื่องแล้วก็ปินไปเพื่อความสั่งความเจอมันถึงกับพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับผมในการใจรถสาธารณะของจังหวัดลำปูนของเฮาว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับทุกการเดินทางแล้วก็ยังเป็นมาตรฐานสำคัญในการป้องปรามน้อมหื่มยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นแหละครับผมในกลุ่มผู้ที่หือบริการในเรื่องของรถสาธารณะแห่งต้นนะครับผมจะได้แล้วอันนี้ก็ต้องชื่นชมปีๆโชเฟอร์บันเฮาเนอะแล้วก็ปิ้งกำลังใจเหอน้อมเดี๋ยวนี้ก็จะได้การทำงานล่าอย่างมันอาจจะมีอุปสรรคพองแต่จะได้แล้วช่วงนี้ก็ดูแลกันต้อยขับรถขับร้าอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ปกผ้ากันฝุ่นเตเนอช่วงนี้ฝุ่นตกแน่นอนเลยฝากไว้แก่ต้อยสำหรับช่วงนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้โอ้ข่าวเล่าความนะครับในช่วงโมงนี้ข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับแต่ว่านี่น้องอ้านเดี๋ยวไปประชุมมันเนอะแต่ว่าวันศุกร์นะครับผมจังหวัดละปูนเป็นมีการประชุมจัดเตรียมเนาะเตรียมการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569นะครับผมเปิดจะเปิดสมัครวันที่6ถึงวันที่10นี่เนอะใครที่ฟังอยู่มาอ่านกันมาฟังกันสักหน่อยแต่ว่านี่นะครับผม3กรกฎาคมตอนช่วงบ่ายๆท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาก็มอบหมายฮื้อท่านปีชาสมชัยปลัดจังหวัดนะครับผมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลำปูนแล้วก็จังสำนักงานคลังจังหวัดลำปูนเนาะในปี2569นี้เป็นเตอร์แรกในการประชุมนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็มีท่านผู้อำนวยการสวทของเฮานะครับผมท่านอัญชันสรลำนะครับผมไปรวมประชุมตัวแล้วก็ปกน้องอั้นไปตัวนะครับผมการประชุมครั้งนี้นะครับผมได้รับทราบคำสั่งเนาะแล้วก็ประกาศของจังหวัดเกี่ยวกับการจะทำบัญชีสำรองนะครับผมพร้อมพิจารณามอบหมายภารกิจกับหน่วยงานต่างๆติดเกี่ยวของในด่านต่างๆเนาะแล้วก็กำหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้คนที่จะมาปิ้นตัวสำรองก่อนที่จะขึ้นบัญชีนะครับผมเพื่อทำการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรมแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งครั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ของเฮาโดยสวทลำปูนก็ได้ทำหน้าที่มาเป็นคนสื่อสารนะครับถึงพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเปิ้นจะลงทะเบียนกันแล้วเน้อนะครับเยจะได้พองนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผมมาฟังกันสักหน่อยเน้อโดยการจัดทำบัญชีสำรองครั้งนี้นะครับกำหนดไว้200รายด้วยกันแบ่งเป็นโควต้าของจังหวัดลำปูน100รายแล้วก็โควต้าของสำนักงานคลังจังหวัด100รายโดยเปิดให้ลงทะเบียน6ถึง10กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเนอะซึ่งใครติว่าละลุงที่ไหนมาได้นะครับตีเพจสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาก็แปะลิงก์ไว้นะครับผมมาอ่านข้อมูลกันก่อนว่าคุณสมบัติครบก่อแต่เบื้องต้นเลยคุณสมบัติก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปูนน้อยกว่า2ปีเนอะอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจังหวัดทางนี้เนาะผู้ที่มีอายุเกิน70ปีต้องแนบหนังสือรับรองแพทย์ประกอบการสมัครตัวจังหวัดลำปูนนะครับผมจะประกาศรายชื่อนะเฮาสามารถคือ6ถึง12เอ้ย6ถึง10เนอะกรกฎาคมนี้ผ่านออนไลน์เท่านั้นแล้ววันที่17กรกฎาคมนะครับเปิ้นก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนะครับผมวันที่22กรกฎาคม2569จะเป็นวันคัดเลือกเพิ่นจะหือพอผ่านทางถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดนั่นเองของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะครับผมแล้วที่สำคัญเลยวันที่27กรกฎาคม2569นะครับผมผู้ประกาศประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกขึ้นทะเบียนเนอะ

ซึ่งนะครับก่อนจะได้แล้วนะครับผมก่อนเหอผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับนำเอกสารตัวจริงมาแสดงตนระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนะครับเพื่อเสนอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณากันต่อไปเนาะใครที่สนใจนะครับสอบถามข้อมูลใดนะครับผมเพิ่มเติมนอกที่กลุ่มงานการเงินและก็บัญชีตีทำการปกครองจังหวัดลำปูนจันทร์2หรือว่าสำนักงานคลังจังหวัดลำปูนจันทร์1กระอาสารกลางจังหวัดลำปูนเฮาไกรเนอร์แต่วันเวลาท้องราชการละกันเนอร์ก็ไปวันจันทร์กันนะครับผมหากใครสับสนมึนงงนำมาอ่านกันได้ที่เพจสวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆเผื่อใครรอคอยการคืนทะเบียนปิ้นนะครับตัวปูนฮวาบัญชีสำรองเนาะตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปีนี้ก็6ถึง10นี้ลงทะเบียนกันเนอร์ผ่าน QR code มาส่องพอกันได้นะครับวันนี้นะครับอู่ข่าวและความต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันสักหน่อยแล้วก็ไปติดตามตีของร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอร์สุขสันต์วันเสาร์นะครับผมสวัสดีครับ

ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นขณะนี้มีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยโดยคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างรู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องดีๆของประเทศไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านแฟชั่นตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ที่ได้รับการรังสรรค์และคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดความงดงามของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์ไทยและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับโดยการฉลองพระองค์ในแต่ละโอกาสสะท้อนการผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับการออกแบบที่ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันต่อเนื่องของพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยพร้อมตอกย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติครับเริ่มต้นด้วยฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยลายจุดสำหรับช่วงกลางวันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแบบฉลองพระองค์อันเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยดุสิตสำหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำในวันที่29มิถุนายนและปิดท้ายด้วยฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัยในวันที่30มิถุนายนครับซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง4ชุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของฝีมือช่างทอผ้าช่างฝีมือและนักออกแบบชาวไทยพร้อมแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยและเทคนิคดั้งเดิมนั้นสามารถจะนำมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยได้อย่างงดงามโดยยังคงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วนครับผ่านแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเราครับสู่สายตานานาชาติอีกครั้งพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทด้านการทูตวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมการยอมรับผ้าไหมไทยในระดับโลกครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่โครงการเพื่อประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง
ชูโมเดลเกษตรแม่นยำแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรครับโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรพร้อมวางรากฐานการเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกครับซึ่งรัฐบาลครับมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรไทยในระยะยาวโดยมีการมอบหมายให้ธกส.ครับสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มทักษะและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เช่นนะครับการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกเหนือจากการเพิ่มรายได้รัฐบาลนั้นยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างถาวรด้วยครับที่ผ่านมาครับในการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวครับไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ครับรัฐบาลจึงเปลี่ยนแนวคิดครับจากการใช้งบประมาณเพื่อเยียวยามาเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครับทั้งนี้ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับวงจรความเดือดร้อนซ้ำซากนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโซล่าภาคประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโซล่าภาคประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพผ่านโครงการโซล่าภาคประชาชนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถจะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครับที่กำหนดโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีครับทั้งนี้ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยนั้นได้บูรณาการร่วมกันครับกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อจะลดขั้นตอนการขออนุญาตครับและเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม 400,000 ครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถจะเข้าถึงพลังงานสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องการทุจริตการสอบครับนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับแถลงข่าวผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งผลการสอบสวนหลังเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล15รายพบพฤติการทุจริตจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายจาก79รายครับพบผู้สอบถึง48รายเกินครึ่งไปเลยครับมีคะแนนสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลโดยมีการแก้ไขคะแนนภาคกอให้สูงเกินร้อยละ60และภาคขอครับให้สูงเกินร้อยละ90ครับนอกจากนี้ครับยังพบผู้รับจ้างไม่จะส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้หน่วยงานทันทีและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้สอบทานข้อมูลก่อนจะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายตลอดจนพบการแก้ไขข้อมูลครับในระบบสารสนเทศโดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับเข้าข่ายกระทำผิดวินัยซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการสืบสวนเบื้องต้นครับและเตรียมบูรณาการร่วมกับอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ต่างประเทศกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์
หารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาย้ำพันธมิตรไทยสหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหารือทางโทรศัพท์ครับร่วมกับนายคริสโตเฟอร์แลนดาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรและอุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานระหว่าง2ประเทศครับโดยฝ่ายฝั่งของฝ่ายสหรัฐนั้นย้ำว่าไทยคือเสาหลักของความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เน้นย้ำความพร้อมในการขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะเลยครับด้านไหนบ้างด้านการทหารและความมั่นคงครับพร้อมสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลวัตในความสัมพันธ์และเตรียมเดินทางเยือนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกครับในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อจะประสานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตกันบ้างครับรองนายกสุภาจีขับเคลื่อนพ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 2568 มุ่งยกระดับสิทธิคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ครับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมครับได้พิจารณากรอบการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568นั้นกำหนดหลักการสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้านด้วยกันครับ7ด้านนี้มีอะไรกันบ้างครับด้านที่1เลยครับสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ์ด้านที่2สิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านที่3ครับสิทธิในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนด้านที่4สิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้านที่5สิทธิในการดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านที่6สิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและด้านที่7ครับสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคนั่นเองครับทั้งนี้ครับยังได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันสนับสนุนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงรวมถึงกำชับให้มีการตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยนะครับให้แล้วเสร็จครับในอีก2เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองล่ะครับไปดูกันต่อที่การเลือกบอร์ดประกันสังคมครับรัฐบาลย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมชวนผู้ประกันตน11ล้านเสียงรีบลงทะเบียนเลือกตั้งภายใน15กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์คนทำงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนทำงานทุกคนในประเทศไทยครับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมนั้นจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับโดยบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางเอาไว้ครับ
สำหรับในการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ครับคาดการว่าจะมีผู้ยื่นใบสมัครคึกคักขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยกันโดยฝ่ายผู้ประกันตนครับอาจมีผู้สมัครเกินกว่า400คนส่วนฝ่ายนายจ้างครับอาจจะเกิน130คนซึ่งผู้สมัครทุกคนนะครับต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครด้วยครับและต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมปี66ครับถึงมิถุนายนคือเดือนที่แล้วครับปี69การเลือกตั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับอีก2เดือนแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างครับจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นครับท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้นะครับซึ่งตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนครับมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับขณะที่ฝากฝั่งนายจ้างครับมีสิทธิ์กว่า 400,000 รายก็เพิ่งลงทะเบียนไปเพียง 4,000 กว่ารายเท่านั้นทั้งนี้ครับรัฐบาลจึงเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนครับรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะครับคือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือลงทะเบียนด้วยตนเองครับที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้นั่นเองแหละครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ครับเวทีนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่รวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเลยครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ครับหรือผู้ที่กำหนดนโยบายเท่านั้นครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนไทยทุกคนเราครับควรเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจโลกและจะได้เตรียมพร้อมรับมือให้เข้ากับทุกสถานการณ์ครับและในปีนี้ครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับนี่ครับจะเป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ต้อนรับแขกจากทั่วโลกครับและแสดงศักยภาพของไทยในเวทีโลกไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินระดับสากลอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่ง